0: โดนทำโทษไปด้วยเลย
1: เอาเถอะครับตอนเนี้ยเรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
0: อ้าวปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
1: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
0: พวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันนอนเนี่ยกว่ามันจะงอก
1: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนได้เกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
0: ก็นี่มันไม่ใช่เกมนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะเอ้ย
1: ฮ่างอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
0: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
1: ๆเว้ยแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
0: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
0: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
1: เว้ยแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
0: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
1: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วล่ะครับ
0: ทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก๊ป
1: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
2: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
0: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
2: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราล่ะจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะๆ
0: ค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
1: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
0: นอนนอนนอนนอนนอนนอนเอาออกไปเดี๋ยวนี
1: ้น้อยเจ้าพวกหนอนแมลงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะดิแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
1: อุ้ยทำไมล่ะครับ
2: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
1: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีแล้วเนี่ย
0: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
1: ครับพี
0: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดเลย
1: เย้ใช่ย่อไม่ต้องถูกตัดเงินแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแยกเย็นขนาดนี้นั่นเนี่ย
2: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะกว่าผักต้นนึงจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปขว้างเล่นทิ้งๆขว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
1: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาขว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
0: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
2: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเออ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่เตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่เตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: โอ้พี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมา
3: โถพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแกไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้อมไม่ซ้อมมันแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาเออเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
4: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
2: อย่างนี้หรอคะ
4: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ

0: ยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
1: ไม่หรอกจ้ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอเจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิจ้ะแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้ะถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
1: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้า
0: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
2: เอ๊ะพี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
0: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
2: ฮะแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
0: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแก๊ปให้เต็มที่ไปเลยย้า
3: หลับไม่ได้เลยอ่ะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
0: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
2: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
4: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าฮ่าวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊บแก๊ปกุ๊บแก๊ปโถ
2: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
4: จ้า
2: Ha!

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3เอาพร้อมแล้ว

0: ไทยเป็นยังไงบ้าง
1: สวัสดีไหมเธอและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
0: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
1: เอ๊ะนั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
0: เพื่อนๆเก่งมาก
1: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่เอ๊แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
0: ทุกคนเก่งมาก
1: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
0: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
1: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลย
1: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
0: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
1: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงทำความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นคนไทยไม้โท

0: และโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโคและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่าฮ
4: ่
1: า
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: อุ๊ยนั่นมันแว่นตาสตรอเบอรี่บอยนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน

0: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
1: เ
0: อ๋เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
2: ้
0: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
2: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
0: ์เล่นง่ายง่ายแค่ยอดเหรียญแล้วหมุนนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ1แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย2ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม3น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ4คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด5เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
6: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
3: ข้าไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
6: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
7: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
6: ไหนดูสิอะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดหอม
4: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอะงั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
6: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
6: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
6: จริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าว ดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
4: ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
4: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
6: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
0: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
6: ฮะเฮ้ยเฮ้ยฮ้าใกล้ถึงแล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
6: เย้ถึงแล้ว
0: พอดตากแล้ว
6: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
5: เฮ้ย
6: แย่แล้วแย่แล้ว
5: ใครยังชั่ว
0: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
6: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
6: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
6: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
7: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น

0: ง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจจาระมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โห

0: กินจัง เราจะได้เตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
1: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
2: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
2: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
3: ต้านายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
4: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
2: ปกป้อง

0: เป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรง

0: ด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
2: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิง ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
7: ไปกันเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: นี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
1: เมื่อวานเป็นไง
2: เทปเมื่อวานปลอดภัยดีพี่
1: ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ก้
1: า
2: โป้งดีครับ
1: เดี๋ยว
2: การนี้กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวต้องวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
2: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
2: ใครเลี้ยง
3: พี่พ่อผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เทปมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะโคเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: พักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: รู้แล้วโอ้ยนี่แขนย้วนเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทํางานหนักก็เลยจะมาเป็นกําลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อมั้ยเอาจริงมาทําไม
4: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: นี่ๆๆหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
3: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
4: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกขยงเลยโป้ง
3: ครับ
4: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนําพี่รู้จักนะ
3: แต่ว่าขอบอกจริงๆนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ
4: ๊พี่ถึงมาไง
5: โป้งครับ
3: ตายท่านตาย
5: สวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอ
4: โหยตายแล้วหุยหมอหล่อมากฟ้าประธานที่ประมุ่นลงมาให้ฉันแ
1: ทนเด็ดฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะนี้ผีเข้าแน่นอน
3: อาบไปเลย
4: คุณหมอคะ
5: ครับ
4: แอมเป็นโรคอะค่ะ
5: เข้าเลยครับเป็นโรคอะไร
4: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้

0: ี้ยค่ะแผลหมดเลย
1: โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงล่ะ
0: ก็คือไอจำไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
1: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆนะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอ
0: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกในครั้งนี้ไปกลับบ้าน
2: ใช่สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
1: เจ๊
2: เออไปเร็ว
1: เจ๊
2: ไม่ต้องห
1: ั
2: วไม่ต้องหัวนะไปเลย
1: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
3: อ๋อจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมผ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
0: คุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
3: ครับ
0: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอช่วยมาดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะ
4: คุณหมอคะแป้งจองไลน์แล้วนะคะ
1: โอเคจ้ะ
4: เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
0: เป็นคนอกหักค่ะอกหักนี่หมอคุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
4: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
0: โอ้ยกอดคุณดีใจมากเลยค่ะ
2: เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
1: ใช
0: ่ถึงตอนนี้ไม่ใช่แปลอนาคตไว้แน
1: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นจะไม่มีเฮ้ยตั้งป้องเดี๋ยวไงช่วยฝากผมฟังไปให้เองด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม่
5: อ๋อครับขอบคุณครับ
2: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
0: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงหรอคะ
1: ขอบครับ
0: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่าเออมาว่าพี่น้องสะพายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะอย่าว่าแต่หูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมต้องเอาไปให้ทุกวันเลยแล้ว
2: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
0: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นหรอเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอ่ะตับตับตับตับตับตับตับตับไม่เห็นคนดึง
2: ค่ะก็จะแล้วเป็นเดินกราบกราบกราบกราบ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมฝากให้อิงกันนะครับเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
3: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
1: ได้เลยครับฝากเลยครับ
3: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
1: ได้เลยครับแน่นอนครับ
2: งั้นแกอุจิกุกิ่งนี่รับปากเขาแล้วนะ
0: คุณหมอคะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ
4: ้บอกค่ะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวจะแคนเซิล
1: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ
0: คุณหมอไปแต่ตัวนะคะหัวใจอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะคะ
1: ครับขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่แจกอยู่เน
2: า
0: ะ
2: อาหารอร่อยครับ
0: ใจนะส่งจุ่มหรือบ๊ายบายดีอ่ะบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายก็ได้บ๊ายบายพี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
2: ขอโทษก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
1: แต่ยังไม่ถึงนะพี
2: ่
1: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดเดียวถึงแล้ว
2: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
0: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน ี
2: ่ก็พื้น
1: โอ้โห
0: ทำไงดีอะบ๊องโป้งไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเลือดตรงนี้ออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวี
1: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยื้อแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
0: หรอเฮ้ยมีวิธีเหรอ
1: ถูก
0: ไม่ต้องผ่าตัดเลยเหรอ
1: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
0: น
2: ี่
0: อะไร
2: น่าก็รู
1: ้หายยื้อแน่นอนฟิตแอนด์เฟิร์ม

0: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนๆเราเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบ้าทิ้งบ้าบ้าทิ้งบ้าบ้าทิ้งทิ้งทิ้งเน่โป้งดูดิเขย่าอย่างกับอังกะลุงนะ
1: กล้าทำไมนี่มันใช้เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู่
0: โอ้โหอย่าไปพะวงเรื่องแขนย้วยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
1: โอ
2: ้นะครับ
1: พี่เอง
0: เอ้ยมาแล้วมาพอดีเลยเอ้ยโจเดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
3: ป่ะครับต่อเฉยมีน้ำ
4: นี่อันนี้น้องโจ้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนย้วย
1: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากอะเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
3: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แขนจะรอแป๊บนึงนะ
0: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
1: อ๋อจ้า
0: ทำอะไร
3: หิวเหรออ
1: ืมก็นึกว่าจะให้กิน
3: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
1: ์อ
3: ๋อใช่แล้วอ่ะจะขอเอาของผมด้วยนะ
0: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
3: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
1: ใช่ต้น
3: ผิวๆเนาะลองโชว์หน่อย
1: ฮะ
3: โชว์โชว์
0: ลองขยับนิดนึงเยอะเยอะ
1: เห็นไหมมัน
0: โอ้โห
3: โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
1: ้
3: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางโล่งข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
0: ต้องค่อยๆยกด้วย
3: ใช่
0: เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้ไม่เอียงไปฝั่งนู้น
3: จะได้ลงข้างล่างเลย
1: ต่อสิโจ้
3: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
1: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
3: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
1: า
3: ะ
1: อันเดียวเนาะ
3: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2ได้2ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกไปแล้ว
0: คร
3: ั้
0: งที่สอง
3: สี่สิบครั้งนะสิบครั้งห้า
0: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที
3: ่ที่หัวไหล่ที่
0: หัวไหล่
3: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
0: ไม่ได้
3: เลย
0: ต้องยกแบบ
3: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ้น
4: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
3: ได้ครับ
4: ถ้าโจ๊ด
0: หาเรื่องตาย
4: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
0: โอ
1: ้โหใครมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
0: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้แล้ว
1: เอาต่อโจ๊ดต้องไปสนใจจ้ะ
3: สิบครั้งนะสิบครั้ง
1: โอเค
3: สิบครั้งแล้ว
1: สิบครั้งแล้ว
3: โอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
0: ท่าที่สาม
3: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
1: อ๋อโอเค
3: ใช่ถือแก้ว
0: ถนัดแล้วเราถือแก้ว
3: กัน
0: ต่อถือแล้วไง
1: แล้วไงต่อโจ
3: ้ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
1: เดี๋ยวไลน์มาเจ้าต่อ
3: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี
1: ้
3: ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี
1: ้
3: นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้วสี
1: ่
3: สิบที่สิบที่สิบที
0: ่เป็นไง
1: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
3: ตึงที่แขนแล้วครับ
1: โห
0: นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
1: ตานั่งเฉย
3: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
0: ได้หน้าแขน
3: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
0: ้เรียกอะไรนะไบเซป
3: forearm
0: อ๋อ forearm
3: ใช่แล
0: ้วไบเซปมันอยู่ตรงนี
3: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
0: ้อ๋อ
3: ไบเซปก็คือหน้าแขน
0: บางนา
1: ท่าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ท่าที
3: ่3
0: 3ต่อไปขึ้นท่า4
3: โอเคท่า4
1: เอ๊ะมีกี่ท่านะ
3: มี5ท่า
1: อ่ะ4
0: เป็นไงนี่เดี๋ยวว่านี่ยังไม่ทันท่าสิดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
3: ไหวไหม
1: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
3: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
1: น
3: ี้ข้างๆ
1: นี่นะ

0: ใช่จับจับจับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
1: โอเคเจ้าช่วยจับ
0: หูหูหูอยู่ไหน
1: หูหูอยู่นี่จ้ะ
0: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
1: ชูไหนอ๋อ
2: ดูทำตามโจ้ไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
0: ยกขึ้น
2: ค่อยๆ
0: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
1: 10ทีเหมือนกันเนาะ
0: รู้สึกตึงตรงไหนแล้ว
1: ฮะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
1: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน่ตึงตรงนี้สิจ๊ะทำอะไรนะ
0: ไปไหล่
2: ไหล่ไหล่10ครั้ง
0: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
2: ทุกท่า10ครั้ง
0: จับ
2: ไว้แอม
0: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทํา2ข้างได้พร้อมกันทําได้เลย
1: จ้าน
2: ี่
3: ได้ได้อะไรนะโจ
0: ได้ได้หัวไหล
3: ่หัวไหล่
1: ตึง
3: ไม่น่าเลยต่อ
0: โอเคท่าที่4ให้ดีให้ดีได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
2: ท่าที่5
0: ท่าที่5
1: ยังไงจ๊ะกางขามั้ย
0: ไม่ต้องกาง
1: ไม่ต้องกาง
0: กางทําไมล่ะ
1: อ๋อมันจะด้านบนนะกับแขน
0: โอเคท่าที่5จับ2มือ
1: 2มืออ๋อ
0: จับ2มือเลยไว้ข้างหลัง
1: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
0: ถวายบังคมข้างหลังอ๋อ
1: ไม่ต้องเงินมา
0: อย่าแขนตึง
1: อ๋อตึง
0: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
1: ้
0: แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้2แขนช่วย
1: อ
0: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
2: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
3: คุ้นเขาคุ้นหินตัวเองไหม
0: เป็นไง
2: วัตถุดิบตัวเอง
1: นะท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
0: ท่าที่ห้า
2: ท่าสุดท้ายแล้ว
1: ก็งงไม่สวยกันพอดี
0: โอเคจับอย่าขึ้นมาขึ้น
1: มา
0: โอเคพับสองมาด้านหน้าน
1: ี่จับไว้ยังจับไว้ด้านหน้าดู
0: เหยียดแขนค่อยๆหุบลง
1: หุบอะไรจ๊ะ
0: ขับแขนลง
2: เอาขับจักรแล้วได้กูดี
0: เหยียดขึ้นพับลง
1: เหมือนการสิบปีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ดูผมนี่ไง
2: ดูครับดูต้นแล้ว
0: เหยียดขึ้นพับลง
2: ดูตัวอย่างไว
0: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
2: อันนี้คือได้
0: หลังแขน
2: อันนี้ไอ้โจที่ต้องการให้มันย้อยเลย
0: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี
2: ้
0: ใช่ได้เหมือนกัน
2: นี่คือ5ท่า
0: ใช่5ท่าน
2: ี่เป็นยังไง5ท่านี้ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เลย
0: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
2: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
0: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
1: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะปากกับบ้านกัน
3: เออนี่น้องผมขอ
2: หิวอะไรมาจาก
0: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องเรามา Channel ได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
1: อุ๊ยโจ้นี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องเรามา Channel ทุกวันมากๆอ่ะดูไป
3: เอาละไปฟังนะ
1: ไอ้
3: โจ้พี่ขอบใจมากเลยนะ
0: ครับ
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมก็คง
0: กระชับเน
3: า
0: ะ
3: ไม่ยังไงนะขอบคุณนะ
2: เป็นไงดีใจมั้ย
1: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันแล้ววะ
2: โอ้ยไปเถอะไปเถอะ
1: ตึงแล้วหมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะต้องแหละอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
0: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควินเดี๋ยว
4: กำลังหิวพอดี
0: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี่
4: อ๋อเอามาทำการบริหาร
0: ใช่แล้วครับผม
4: ทำดีมากเลยฮะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
0: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
4: ครับ
0: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
4: หงายมือขึ้น
0: ซอกชิดลำตัว
4: ชิดลำตัว
0: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
4: ้แค่นี้เหรอ
0: ใช่ครับโล่งลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
4: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
0: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
4: ตรงนี้แหละ
0: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
4: ตรงที่มัน
0: ใช่แล้วครับ
3: ข้างลำตัวใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3 3ก็คื

0: 3 3
1: 1 2 3สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
0: ใช่
1: ใช่ครับ
2: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
0: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียวใช่ได้ส่วนอื่น
1: ได้กล้ามเนื้อไบเซ็ปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
2: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
1: ใช้ได้ครับ
2: ได้เลย
1: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยังไม่
2: ถึงเป็นอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
1: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี้
0: ครับ
1: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
0: ้
1: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
0: หนักได้เซตหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
1: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
0: 3เซต
1: ใช่แล้ว
2: 3เซตอ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
1: ใช่แล้วครับ
2: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
1: ได้ครับแต่ระวังปวดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
0: ท่าที่2
1: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันอ่ะเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นระวังยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกอย่าให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
2: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
1: ดัก
2: เจ้าดักซะแล้ว
1: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
0: 2 3
1: ใช่ยก
0: 1 2 3
1: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
0: 1 2 31 2
1: 3ดีมากครับ4แล้วอึ๊บ
0: 1 2 3
1: ยก
0: 1 2 3
1: ดีแหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
0: 1 2 3
1: ขออีก2ที
0: 1 2
1: ขออีก2ที
0: 1 2 3
1: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
0: ้
1: ตรงนี้มั้ย
0: เนี่ยได้หมดเลย
1: ใช่แล้วครับ
0: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
1: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เราจับฝาตั้งขึ้นแล้วจับ
0: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
1: เมื่อกี้คว่ำ
0: อัน
1: นี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
2: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
1: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่งเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
2: เราไม่หายใจทางจมูกได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ใช้ปาก
0: ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
2: ไม่ใช่ปลาหมอ
1: โอเคขออีกทีหนึ่งสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีนี้ท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
0: ้ไม่น่าเชื่อ
1: แต่ท่านี้
0: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนใหญ
1: ่แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
0: ่ใช่ใช
1: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
2: เห็นไหม
1: ใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนช้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากลางออกกลางออกดีมากครับผมดัน
2: ดัน
1: ชิดหูเลยใช่ครับครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
2: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
1: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
0: ่1 2 3
1: โล่ง
0: 1 2 3
1: เข้า
0: 1 2 3
1: ค่อยๆลง
0: 1 2 3
1: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับค่อยๆทำไปอย่างนี
2: ้นับ

0: มันเป็นจังหวะลงมา
1: ใช่ครับ
2: ใช่
1: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
2: กวดทิ้งลงใช่ไหม
1: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
3: อ๋อไว้ตบบ้าง
1: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
3: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
1: ปลายขวดอิสระเลยครับ
3: อิสระ
1: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
2: อย่าง หุบศอก
1: ด้าน
2: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ด้านค่อยๆลงมาดีนะค่อยๆดันหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้นปึ๊บนั่นแหละโอ้อย่าพุ่งสั่นกดน้ำเพ่งนิดเดียวลงมา
2: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลย
1: ใช
2: ่
1: แล้วครับขออีกสองที่
2: นี่เกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่โจ
1: เพราะกล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
2: โอ้โหตอนขึ้นมันสั่น
1: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
2: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาต
3: สั่นเป็นตัวเลย
2: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไห
3: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: ไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
2: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดู
1: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไม้เทปเคิร์ฟครับถือ
2: ครับ
1: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
2: ไอ้สอง
1: อัพไลโรนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิร์ฟตั้งขึ้น
3: ตั้งขึ้น
1: แน่แฮมเมอร์คือคันเหมือนกันทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
2: ครับ
1: ครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล
2: ่ปึ๊บ
1: ได้หัวไหล่กดออกแขนชี้หูแล้วลงมาและอีกท่าหนึ่งไตเซฟก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
2: ปึ๊บ
1: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
2: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
2: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจ้ช่วงฝั่งนี้รู้สึกนะร้าวๆเลยอัน
1: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
2: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
1: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
2: ครับผม
1: โอเคครับวันนี้ก็หาทางง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
2: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
1: ใช่แล้วครับ
2: นะกล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
1: ครับผม
2: ครับ
1: โอเคครับวันนี้หาทางง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
0: ทำเถอะครับ
4: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี้
5: สิบล้อชนมั้ง
4: เอ้ยนั่งก่อน
6: สภาพ
4: โอ้โหน
6: ี่สภาพไปโดนรถทับมาเหรอลูก
5: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊บแม่นี่หมานะพี่คน
4: เฮ้ย
6: คนไม่ใช่หมาพี
7: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: พบกับ
0: การผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นี่นาครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขยิงหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่ศิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุ
4: ว่าใช่ไหมอ๋ออ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บให้มันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณ

0: หรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
1: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
2: ค่ะ
1: น้องละละบายครอบครัวไหนฮะลองอันนี้เอาน้องละบายกี่ขวบครับพ่อแม่ห้าขวบ
3: ละละบาย
4: ละละบายที่บ้านมีใครบ้าง
3: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่ง
4: คุณแม่ใจดีไหม
3: ใจดี
4: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
3: ใจดี
4: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ละละบายฟังไหม
3: เคยเคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
4: แม่สวยไหม
3: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
1: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
4: แม่กับลาลาบาใครสวยกว่าก
3: ันคุณแม
4: ่แล้วลาลาบารักคุณพ่อไหม
3: รัก
4: รักคุณแม่ไหม
3: รักรักมากเหมือนกัน
1: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่อยู่อ๋อนี่ครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาก๊อกมันเต็มครับก๊อกมันเต็ม
3: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
4: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
3: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
4: ร
3: ู้
4: จักระเบียบวินัยไหม
3: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
4: แล
3: ้
4: วเมื่อก่อนทำได
3: ้ได้
4: ทำให้ดูนี่ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
3: แบบนี้
1: ยูจิเต้นผิวมากครับเต้นผิว
3: ยูจิครับ
4: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
3: ่
4: ะ
3: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
4: ใครใจดีสุด
3: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
4: แล้วมีกลัวไหม
3: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นะให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู
1: ้ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
3: ก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่ากินอะไรใช้หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
3: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคะ
3: รู้จักกินตรง
4: ไม่นะ
5: กินตรง
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
6: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
7: สิ่งหนึ่งผมคิดว่า

0: าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเขาทำครับ
1: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
0: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
1: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
2: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
1: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
2: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนมากลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
1: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
2: ไม่ทำแน่ๆค
1: ่
2: ะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
3: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
1: งงนิดนึงน้องลัลลาบายน้องมังกรมังกรมังกรนี่ขออยู่แถวหน้าขออยู่ที่หนึ่งโอเคลิวจีครับ
3: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
1: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
4: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
1: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
4: เห็นต
1: ั
4: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
5: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
4: ลืมตัว
1: ก็เป็นคน
5: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
5: ครับ
1: ครับตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้ว
3: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
5: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
4: มีลืมตัว
1: ก็เป็นคน
5: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเอาปันมาแล้วฮะปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮเติมปัน
6: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
7: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
6: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัย บางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
1: ครับทำตัวอย่างที่เด็กเห็นเลย
7: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
1: ครับ
7: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
6: ่
7: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม่
6: แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
1: ้
6: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่มีของเล่น
8: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
1: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
8: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆพ่อแม่ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
1: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
9: คิดว่าเก็บค่ะ
1: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
9: ลูก
1: เก
9: ็บเลย
1: เพราะครูสั่งไว
9: ้
5: คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
1: ครับ
5: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างน
1: ึ
5: ง
1: เป็นกฎของโรงเรียนที
5: ่
1: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
0: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
1: อ๋อฮะ
0: คิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
1: จะไม่ทันทีทันใด
0: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
0: ใช้เวลาหน่อย
1: ครับ
10: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจจะไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจะ
1: ไม่เก็บที
2: เลยเหมือนกันนะ

ฮะของเรียนหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: เจ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยนี่คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ๆใบอ่อนๆใบอ่อนๆก็ต้องใบปลายอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนั่นเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเนี่ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จําได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่2ก็คือทําซ้ําคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่แล้วระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอ่ะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตัวก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้ คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทายเพราะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
4: ัง
3: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
4: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
3: ใช่ครับ
5: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
4: คือปล่อย
5: โอกาสให้เขาทำก
4: ็
5: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วย
1: นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่สกูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
1: ตัวชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเพราะที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางเขามีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
1: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
1: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็จะมีชั้นรองเท้าทั้งที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
2: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
2: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ํานะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเอง
4: ครับแล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ํา

0: ทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
2: ครับ
1: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ
3: ่สนุกเลยอย่างนี้ดีเลย
2: อย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุยไป
3: คุยโกยเลย
1: จริงๆแล้วทำยังไงคะ
0: เล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
2: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยเหรอฮะ
0: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
2: กลับรังนอนครับ
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
0: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินแล้วบินหนึ่งสองสามพะวันนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
0: ลูกที่ปีกของเขานะคะนก
2: บ
0: ิน นกปีก
2: หุบปีก
0: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
0: นกหุบปีก
2: หุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวหุบนะครับ
0: นกบ
2: ิน
0: นกกับรังนอน
2: กับรังนอน
0: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
2: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
0: เป็นไข่ไหมเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
2: ไปด้วยจินตนาการไปด้วย
0: ค
2: ราวนี
0: ้เอาอย่าง
2: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
2: คราวนี้ใช้กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
0: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
1: ่
0: นะคะเราก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู่เช
1: ่
0: นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหล่าจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
2: ครับมีกระต่าย
0: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังมันหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมกลม
1: ครับ
2: ม้วนมาก
1: ระ
2: ต่ายม้วนตัว
0: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วหมุนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
2: โอ้โห
1: ได้
0: แล้วตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
2: ครับ
0: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
2: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะ
2: อ
0: ะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
2: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้ว
2: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมครับเราก็แบบอะไร
0: ไม่ได้ว่าอะไร
1: ใช่ไหม
2: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
2: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
2: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
2: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ

0: ันนี้ก็โดนเหมือนกัน
1: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
0: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่ให้กินสักทีกินเถอะ
2: ค่ะเห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
3: แนน
0: ทำผิดก็ทำใหม่ได
3: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
2: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมอะไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
3: ทำการบ้านกัน
0: ครับ
2: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้า
3: อยู่คนละข้างเลย
2: คนละที่คนละทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
3: มาดูสถานการณ์ต่อไป
0: สถานการณ์ต่อไปยา
3: ดุ้งเลยอ่ะ
2: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่ายาเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไร
3: ครับ
2: นะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
3: อย่าจับอย่าดึงอย่า
0: ปีนอย่าวิ่ง
2: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนและเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
3: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยัน
2: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
0: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
4: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
0: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
5: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
3: เล่นไปกินไป
0: หกก้อยหกในจาน
5: อ
0: ะไรอย่างนี้ครับเชิญครับ
6: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
0: อะไรนะ
6: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
0: อย่าเดินกิน
3: อ
0: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
3: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
0: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
2: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล้วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
3: ่
2: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่จะโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันน
3: ะ
2: แล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดี
3: ะ
2: นะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก
0: ็
2: คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
0: ่
2: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
3: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
2: คำว่าอย่าง
0: อ้าวครับ
3: ดีกว่า
0: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
3: โอ้อันนี้คนนี้เป็นชดปะคะ
2: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล
3: ้
2: ว
3: เคยไหมคะ
2: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
3: น้อยใจลูก
0: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
1: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นได้แป๊บหนึ่งก็บอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
0: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
1: ไม่สนใจเลย
0: ครับ
7: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
0: ่
7: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
0: อย่
7: างเงี้ยค่ะ
8: ก็
7: บอกนี้
8: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
0: ฮะ
3: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
0: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
3: ซอฟต์ในความรู้สึกคุณแม่ซอฟต์มากเลย
2: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหรอ นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่เขากลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
0: ครับ
3: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
0: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
2: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
0: ครับ
3: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
0: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
3: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
2: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
3: ะ
2: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
3: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
4: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
0: นี่ละครวิทยุชัด
3: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
2: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
3: ค่ะ
2: ครับเราต้องทำ
3: มีคะมี
0: เอาอีกสักหน่อยฮะ
9: หนูอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
0: โอเคครับ
3: ให้หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
0: เก็บที่นอน
3: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
2: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
0: ครับ
2: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
3: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
0: ลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
2: น
0: ี
2: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
0: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
3: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
0: ครับ
3: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามต้องการได้
0: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
0: ้พ่อแม่สู้ๆ

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิดดี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิดดี้ไปได
2: ้แต่วิดดี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
3: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวนายวิทดี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิทดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน 1,2,3,4 ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวๆ เราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี
0: ้อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างบ้านสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่าง
1: ๆได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็ก
1: ๆเรา mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนน
0: ั้
1: นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตจนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองหมดเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไรครับ
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1คร
1: ับ เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โนโอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี้
0: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลย ตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอย่างนี้ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไปว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: เหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงงี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทิร์นเราการคุยแทนอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
0: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทิร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่ออ
0: ๋อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกกาธอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับ แล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกกาธอนชื่อว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกกาธอนที่แบบซิลลี่แบบงงๆไม่รู้สึกมาก
0: ลองอธิบายว่าแฮกกาธอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกกาธอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกกาธอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการได้
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
1: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใช
0: ่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า backlog ก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำ deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอย่าทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงเนี่ยเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโควตหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงๆเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองนะครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองเราชอบอะไร

0: แล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าคนหาแต่งเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
1: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
0: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนนี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองตั้งแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอะไรเงี้ย
1: น้องครูผมรู้สึกว่าน้องคร
0: ูน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
1: ่
0: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
1: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
0: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
1: ของตัวเราเอง
0: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
1: เ
0: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
1: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
0: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
1: ล
2: ้ำแฉก
1: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้โอ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากๆเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
1: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอรอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหมคร
0: ับคือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมเด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
1: วิทย์คณิตไปละ
0: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง

0: เพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบเป็น
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นว่าสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เนาะเสียงดังไงเลยอะอะไรเน
4: ี่
3: ย
4: ดังอะ
5: มากเลย
6: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
7: มากันครบแล้วครับโอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน่ผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอบครับ
3: ผมหมูหยองครับ
0: Hi My name is Davy
4: No เขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
4: นั่นน่ะสิคะ
2: เอ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกลอนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
4: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ชักจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
0: โอเค

0: A dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวบมาก่อนไม่บอกเลยนะเอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
2: ฮ่าถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
3: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ่ะ
0: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: drum. D R U M drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไงสงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
2: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย

0: a duck. D U C K duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีสับกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
0: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยอง
1: ต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
2: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยจุดพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
0: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
2: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได
2: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
0: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

duck. Good job! What is it? Duck? Dinosaur?

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่า

0: แสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนของ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือ

0: ครั้ง2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: พายเรือแม่ค้า
2: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
1: คุณตามะพร้าวชอบ
2: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: เอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
1: ซื้อทุเรียนผม
2: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
1: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
1: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
2: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
3: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
2: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3 เม็ดเนี่ยน่าจะพอดี

นะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: ดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทําผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มตายแล้วเดี๋ยวนะคะไอที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกมันก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆคือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
1: ค
0: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก
2: เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
2: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักจะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการนี้มันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอาบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ย

0: สถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
1: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
0: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแค่ให้ฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
1: อ้าวเหรอคะ
0: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
1: อุ้ย
2: ขอโทษอ
0: ะไรอย่าง
2: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการ

0: ยังทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก 6:00 น.
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ 3:00 น. 4:00 น. เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1ชั่วโมง
1: ค่ะ1ชั่วโมงก็ยัง
0: ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค
0: ่ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยำคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
1: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
1: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
0: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
0: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
1: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
0: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
1: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
0: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
0: วิ่งตามพ่อมานะ
1: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
0: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
1: ครับ
2: พ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่น PM 2.5

0: ามลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรล่ะ
1: ไฟป่า คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
0: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ย

0: โอ้ยปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
1: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
0: 3 2 1เคลีย
1: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
1: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะ

0: ได้กินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะ
1: ใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
1: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงนี่เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ังร้ายเดินมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อคเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งเย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ปะไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการณ
0: ์ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนสอนสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหร
0: ือ
2: ว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
2: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะอภิศิรีจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
2: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
2: ใช่ไหมอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
4: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
4: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
4: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไ
0: ร
4: แล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
0: เพรา
4: ะแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
2: ค
0: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
2: ค่ะ
0: น้องลาลาบายครอบครัวไหนฮะน้องอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
5: ลาลาบาย
6: ที่บ้านมีใครบ้าง
5: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
6: คุณแม่ใจดีไหม
5: ใจดี
6: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
5: ใจดี
6: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหม
5: เคยเคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
6: แม่สวยไหม
5: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
6: แม่กับลาลาบายใครสวยกว่ากัน
5: คุณแม
6: ่แล้วลาลาบายรักคุณพ่อไหม
5: รัก
6: รักคุณแม่ไหม
5: รักรักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรคุณพ่อคุณแม่อยู่อ๋อใช่ครับที่ผมครับครับกันอ้าวเอาต๊อกมันเต็มฮะต๊อกมันเต็ม
5: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
6: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
5: กาบกาบกาบเป็ดอำนาจคลองปลากระจองแลดู
6: น้องมังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
5: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
6: น้องมังกรทำได
5: ้ไห
6: มได้ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
5: แบบนี้
0: ิวจิเต้นพิวมากครับเต้นพิว
5: ครับยูจิครับ
6: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอะ
5: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
6: ใครใจดีสุด
5: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
6: แล้วลิวกลัวไหม
5: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม่ใส่ใจหลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงค
0: ุ
1: ณแม่
0: สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคร
0: ับ รู้จักยืนตรง
2: อะไรนะ
3: ยืนตรง
4: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วๆนะครับ
5: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
4: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
6: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
4: ครับ
6: ผมคิดว่าเขาทำครับ
4: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
6: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
4: อ๋อนี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
7: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
4: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
7: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนมากลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
4: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
7: ไม่ทำแน่ๆค
4: ่
7: ะ
4: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
8: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
4: นิดนึงน้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
8: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
4: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างนะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
9: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อไประเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
4: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
9: เห็นต
4: ั
9: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
4: ครับ
10: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
4: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัว อาจจะไม่ต่อครับ
4: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
10: ครับผมครับ
4: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้ว
8: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
10: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
4: ครับ
10: อาจจะลืมตัว
5: มีลืมตัว
4: ก็
10: เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
4: ครับเอาปันมาแล้วครับปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มลดโฮกเติมปัน
5: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
3: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทําไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทําอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทําแบบนี
5: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
4: อ๋อครับทําตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
3: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
4: ครับ
3: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะเสร็จแล้วเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้นั่นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
5: ่
3: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
5: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
4: ้
5: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
4: นี่มีของเล่น
11: มาเด็กๆเข้ามาค่ะ
4: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
11: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
4: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
12: คิดว่าเก็บค่ะ
4: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
12: ลูก
4: เก
12: ็บเลย
4: เพราะครูสั่งไว
10: ้คิดว่าเก็บแน่นอน
4: ครับ
10: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
4: เป็นกฎของโรงเรียนที่ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
6: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่ง
4: จะไม่ทันทีทัน
6: ใดใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
4: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
6: ใช้เวลาหน่อย
4: ครับ
13: ผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะ
12: เกียร์งอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
4: อาจารย์ไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเฮ้ยครับเก็บเลย

0: ผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันครับ

บนพื้น

0: ก็บหมดทุกคนลูกๆเก็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: เ
0: ราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยเป็นอย่างด
1: ี
0: แล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่ะฮะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อนอ่อน
0: ใบอ่อนอ่อนใบอ่อนอ่อนก็ต้องไปตายอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดเสร็จแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูแล้วเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่1ก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100%

0: แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: อุ๊ยตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยแหละครับ
6: งานร่วมกันให้ได้อะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
7: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
6: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตรงไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
7: แต่เขาก็เก็บไงคะ
6: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อสักคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
1: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
0: การให้โอกาสทำ
1: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
0: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
3: คือปล่อยโอกาส
4: ให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
0: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
0: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพิสกูลนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
1: ตัวเองชอบคนอื่นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีกสองคนของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
1: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าทีนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
2: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
3: ก็เป็นทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี
0: ้นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คนเด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
0: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเอง
4: ใช่แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่า

0: กระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกคราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
3: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุยไป
3: คุยโกยเลย
1: จริงๆต้องทำยังไง
0: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
3: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยเหรอฮะ
0: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยสุดคือกลับรังนอน
3: กล
0: ับ
3: รังนอนครับ
0: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงครับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
0: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินหนึ่งของข้าพระบรนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
0: ที่ปีกของเขานะคะนกบิน นกหุบปีก
3: หุบปีก
0: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
0: นกหุบปีก
3: หุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวหุบนะครับ
0: นกบ
3: ิน
0: นกกับรังนอน
3: กับรังนอน
0: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
3: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
0: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสน
3: ุ
0: ก
3: สนุกไปด้วยจินตนาการไปด้วย
0: ค
3: ราว
0: น
3: ี้
0: เอาอย่าง
3: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
3: คราวนี้ใช่กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้มั้ยคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
0: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
1: ่
0: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู่เช
1: ่
0: นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหล่าจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
3: ครับกระต่าย
0: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
1: ครับ
3: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
0: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
3: โอ้โห
0: ที่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
3: ครับ
0: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูผมมาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
3: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยกันลูกไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะ
3: อ
0: ะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
3: มาถึงยุทธวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้วนะ
3: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ
0: เราก็จับความไม่ได้ว่าอะไร
1: ใช่ไหม
3: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
3: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
3: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
3: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่

0: ยอมเก็บ
1: อ้าวอันนี้ก็โดนเหมือนกัน
2: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
1: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีกินเถอะ
3: ค่ะเห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ด้วยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
4: แนน
1: ทำผิดก็ทำใหม่ได
4: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
3: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
4: ทำการบ้านกัน
1: ครับ
3: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้า
4: อยู่กระ
3: จ
4: ัด
3: กระจายคนที่โครนทานเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่า อย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
4: มาดูสถานการณ์ต่อไป
1: สถานการณ์ต่อไปยา
4: ดุ้งเลยอ่ะ
3: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่ายาเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
4: อย่าจับอย่าดึงอย่า
1: ปีนอย่าวิ่ง
3: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
4: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยัน
3: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
1: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
5: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
1: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
6: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
4: เล่นไปกินไป
1: หกก้อยหกในจานอะไรอย่าง
4: น
1: ี้ครับเชิญครับ
7: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินเดินกินสิ
1: อะไรนะ
7: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
1: อย่าเดินกิน
4: อ
1: ย่าเดินกินนี่ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
4: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
3: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเรานี่ไม่มั่นคงแล้วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
4: ่
3: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่จะโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันน
4: ะ
3: แล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
3: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
4: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
3: คำว่าอย่าง
1: อ้าวครับ
4: ดีกว่า
1: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
4: โอ้อันนี้เขาเรียกเป็นชุดปะคะ
3: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล
4: ้วเคยไหมคะ
3: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
4: หรือใจลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจที่อาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อกับแม่มีไหมครับ
8: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นแป๊บหนึ่งก็บอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
8: ไม่สนใจเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
9: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
9: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
1: อ
9: ย่างเงี้ยค่ะก
1: ็บอก
9: นี้
10: จะให้เลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
4: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
4: ซอฟต์ในความรู้สึกคุณแม่ซอฟต์มากเลย
3: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหรอ

ี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกก็อยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือ

0: รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
2: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะฮะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
2: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ
1: ้
2: าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบนึงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่มั้ยว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
2: ะ
0: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้น
2: ะ
0: นะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
2: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
3: ห้องรกละเกะละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิทยุชัด
2: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
2: ค่ะ
0: ครับเราต้องทำ
2: มีคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
4: หนูอาจงัวงเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับที่ดู
1: โอเคครับ
2: ให้หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
2: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
1: ครับ
0: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
2: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดไปทาง
1: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
1: ครับ
2: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้

าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับแล้วสามารถเล่นเพลงอะไร

0: ก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่เกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกๆต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างทุกอย่าง
0: สร้าง
1: มอนสเตอร์ได้ด้วยสร้างของได้
0: ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันหนึ่งที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไงอ่ะ
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft modแกมมายังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเ
1: ราม็อดคือการ
0: ม็อดคือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับ

0: แต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแสงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แสงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆอีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแสงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไรคร
0: ับ ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1
1: ครับเข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกมั้ยเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็มๆ
1: ก็คือเรียนต่อไปหนึ่งเทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: no โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้เผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: เรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันหนึ่งครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ไหม
1: ใช่ใ

0: ครับ
1: เพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
0: ครับ
1: แต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปเป็นฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนใหลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์นเรากลายเป็นครูแทนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับกลายเป็นคนช่วยสอน
0: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบงงๆไม่รู้จักมาก
0: ลองอธิบายว่า hackathon ซิมันแปลว่าอะไร
1: hackathon คืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่ hackathon เป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
0: มันมาจากคำว่า hack กับ marathon
1: ใช่ครับ hack marathon ข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
1: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอ้โหโอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึง

0: ครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming tasks ครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า backlog ก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำ deadlineเมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: อาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองนะครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองตั้งแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ย
1: น้องภูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสนับสนุนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความ

0: สุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็อาจจะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
1: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
0: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
1: ของตัวเราเอง
0: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
1: เ
0: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
1: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
0: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอาวิลหรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขาล้ำแฉก
1: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นน่ะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากๆเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
1: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเรามสี่มห้าเราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหม
0: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมเด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
1: วิทย์คณิตไปละ
0: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
1: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
0: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
1: ติดหมอขึ้นป้าย
0: กันแบบแอนติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนนี้พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
1: ที่มันดูว่าเก่ง
0: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
1: หน้าตาโรงเรียน
0: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
1: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
0: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
0: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
1: ร
0: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็ น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ

0: เนาะ
1: เสียงดังไงเลยอะ
0: เสียงดังอะ
2: มากเลย
3: What's happening Oh oh
4: มากันครบแล้วครับ
5: โอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน
4: ่ผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่แอกเก่งจังไม่กลัวเหรอใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอกครับ
3: ผมหมูหยองครับ
4: Hi, my name is Davy.
5: No, เขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
5: นั่นน่ะสิคะ
2: เฮ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนซะหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกลอนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
3: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ฉันจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
4: โอเค

0: A dog. D-O-G, dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ hey, หมูหยองจะแวะมาก่อนไม่บอกเลยนะเอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
2: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
3: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ
0: ่
2: ะ
0: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: drum. D R U M drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไงสงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
2: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย
1: What is

0: duck. D U C K duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรไม่ทราบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างงั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
0: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยองต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
2: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยก็พวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
4: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
2: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได
2: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
0: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

duck. Drum. Good job. What is it? Duck. Dinosaur.

0: สนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่า

0: เป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
1: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท่องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม

0: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
1: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
0: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: เขาแทะไป
2: นี่มันก็ชุดนี้ฉันพงซัก

0: ก่อนนะอันหนึ่งอันสอง
1: ต่อไปเอาอะไรดี
0: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
1: ใส่ลูก
0: ว้าวสีสวย
2: เหลืองให้ฉันเทไว้สิ
0: คือสะอาดด้วยแหละ
1: พอแล้ว
0: สะอาดแน่เลยเอาไปแล้วกับข้าหนุ่ม
1: ไปเลย
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปแล้วครับมารวมกันนี่แล้วเร็วๆๆมานี่เร็วๆๆๆมารวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชานสมองถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร้อม
0: ไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับทางนี้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่ของตัวเองเลยครับไปเลย

ซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือ

0: เด็กๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับใกล้เสร็จหรือยังครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเด็กๆ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้
1: ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
1: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนๆของตัวนี้มา
1: ครับ
2: แล้วสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
1: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาลนะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปรบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
1: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ตรงคือล้อครับ
1: ครับ
3: ตรงก็คือหน้าของรถไฟตรงก็คือไฟ
1: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้คืออะไร
3: ที่ปล่อยควัน
1: ธรรมดาอ้าวมีปล่อยควันด้วยเห็นไหมปล่อยควันเอาควันมาจากไหนอ่ะ
3: เพราะว่าใช้เอาไฟมาจุดเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินใส่ไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำ
1: เติมน้ำลงไปเอาเริ่มเข้าใจนะเนี่ย
4: น้ำเป็นน้ำมัน
1: น้ำเป็นน้ำมันอีกแล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
3: ให้รถมันวิ่งฉึกฉักฉึกฉัก
1: รถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
3: บนขบวน
1: บนอะไร
3: เขาเรียกว่าราง
1: เรียกว่าอะไรนะครับ
3: ร
1: างรถไฟใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครเอ่ยยกมือขึ้นน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี
1: ้เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้อธิบายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
6: นี่ไง
1: ไหนเรือ
6: มีใบพัดอ่ะ
1: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิน
6: ี่ไงเรือ
1: แล้วมีอะไรอีก
5: ดอกไม
1: ้มีดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
6: ปะการังครับ
1: ใช่ป่ะน้องภูมิใช่ไหมครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
5: ลูกออส
1: ลูกออสจริงอ่ะ
5: น
1: ี่
5: ปลาน
1: ี่ปลา
5: ลูกออส
1: อ๋อมีปลามีลูกออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็ปลานะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยภาพนี้ของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอิมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
7: งานเทศกาล
1: งานเทศกาลนะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับแม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
7: งานเทศกาล
1: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
7: ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นเครื่องหมาย
1: เครื่องหมายอะไรครับ
7: เครื่องหมายบอกทาง
1: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
7: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค
1: ์นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
8: หนูค่ะ
1: หนูอิมเองจะไปไหนลูกจะไปหาคุณแม่เหรอคะ
8: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป๊า
1: เอาจูงอะไรมาด้วยเนี่ย
8: น้องหมา
1: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิมมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้ตะเด็ดน้องต้นกล้านะครับ น้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: สวนเชอรี่ค่ะ
1: สวนเชอรี่แล้วตรงนี้มีต้นเชอรี่กี่ต้นครับเนี่ย
4: 3ต้นคร
1: ับ3ต้นนี่เยอะมั้ย
4: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
4: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
1: นี่คือผลงานต้นเชอรี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนรู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับพี่โจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทมันก็จะกลายเป็นสีเงาวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับ อันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้น

0: หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือ
1: จะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับ
0: เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยทางน้ำ
1: เด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเนี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
3: สระว่ายน้ำค่ะที่น้ำลึก
2: อ๋อที่น้ำลึกงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
3: แต่พี่เอดัมค่ะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่เอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
3: ผู้ใหญ่
2: มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะสามคำสั้นๆง่ายๆคือ
4: ไม่ไกลไม่โกงไม่เก็บค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
3: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน้ำ
3: หนูอยากไปพายเรือด้วยค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
2: ๆน่าใส่ไหมครับ
3: น่าใส่มากเลยค่ะ
2: เดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: เอ๊พี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
2: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
2: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
4: เสื้อชูชีพ
2: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
3: หมวกเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดี
2: อันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับ

0: เลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
0: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
0: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ตัง
0: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
0: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
0: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่อดัมดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ลงมาไม่ได้คุณลุงเล้งนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
0: ต้องสูบคนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันละกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ครับผม

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: เคสเมื่อวานเป็นไง
2: เคสเมื่อวานปลอดภัยดีพี
1: ่ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ตาโบกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวเมื่อวานไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
1: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
1: ใครเลี้ยง
3: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เชฟสวัสดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะโคเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: พักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: อ๋อรู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อไหมองจริงมาทำไม
4: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามา

0: อมว่ะ
1: เน่เน่เน่เน่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หลอน
2: นี่ครับ
3: เป็นไงล่ะครับ
0: พูดไม่คิดอุ้ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
3: ครับ
0: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนำให้รู้จักมั้งนะ
3: แต่ว่าเขาบอกจริงนะว่าหมอนี่หล่อทุกคนจ้ะ
0: พี่ถึงมาไง
4: โป้งครับ
3: ตายตายท่านตาย
4: สวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอ
0: คุณตาเราคุยหมอหล่อมากคว้าประธานที่ประมุขลงมาให้ฉัน
1: แล้วเดี๋ยวฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะนี้ผีเข้าแน่นอน
3: อาบไปเลย
0: หมอคะ
4: ครับ
0: แอมเป็นโรคอะค่ะ
4: อ้าวเหรอครับเป็นโรคอะไร
0: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้ค่ะแพ้หมอโรค
4: โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
0: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
4: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บ
0: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกนะทั้งนี้อะไปกลับบ้าน
1: ใช่สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
4: เจ๊
1: เออไปเร็ว
4: เจ๊นี่ดีกว่า
1: โอ้โหไม่ต้องม้วนไปเลย
0: น
4: ี่
0: ผ
4: ัก ก็แรงหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
5: อ๋อจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้ว
4: ครับ
5: อาการเขาดีขึ้นมากเลย
0: ว้ายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
5: ครับ
0: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอช่วยมาดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะคุณหมอคะแป้งจองไลน์แล้วนะคะ
4: โอเคจ้ะ
0: เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
6: เป็นคนอกหักค่ะอกหัก
0: นี่หมอคุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิชเป็นแฟนกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
0: โอ้ยกอดดีใจมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: เน่ๆๆๆจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
4: ใช
0: ่ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไว้แน
4: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มีเอ้ยตังปองเดี๋ยวไงช่วยฝากหูฟังไปให้เองด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
3: ่อ๋อครับขอบคุณครับ
1: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
0: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงหรอคะ
4: ขอบครับ
0: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าพี่น้องสะพายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะหูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมต้องเอาไปให้ทุกวันเลยละ
1: เดี๋ยวมีหู
0: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นหรอเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอ่ะตับตับตับตับตับตับตับตับไม่เห็นเพื่อนดึงค่ะ
1: ก็จะแล้วเป็นเดือนกราบ
4: ครับงั้นเดี๋ยวผมตอบให้อิงกันนะครับเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
5: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
4: ได้เลยครับฝากเลยครับ
5: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
4: ได้เลยครับแน่นอนครับ
1: งั้นแกกูจีบกูอิงแล้วรับหมากเขาแล้วนะ
0: คุณหมอคะ
4: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะพ้ายหมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองร้านไว้เดี๋ยวดูเซิร์ช
4: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับ
0: คุณหมอไปแต่ตัวนะคะหัวใจอะเอาไปตรงนี้นะคะ
4: ขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
5: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่แจกอีกเน
1: าะอาหารอร่อย

0: ไม่ใจนะส่งจุกหรือไม่ไหวดีอ่ะไม่ไหวดีกว่าไม่ไหวก็ได้ไม่ไหวไม่ไหวพี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
1: โถก็เมื่อกี้ตอนบายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ใต้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
2: แต่ยังไม่ถึงนะพี
1: ่
2: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดนึงอีกนิดเดียวถึงแล้ว
1: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
0: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน ี
1: ่ก็พื้น
2: โอ้โห
0: ทำไงดีอะโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวี
2: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยขนาดนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
0: หรอมีวิธีเหรอ
2: ถูก
0: ไม่ต้องผ่าตัดเลยหรอ
2: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
0: นี่อะไร
1: น่าก็รู้
2: หายยุ้ยแน่นอนฟิตแอนด์เฟิร์ม
3: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนไหนลองเขย่านี่เขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดปะทิ้งปะปะทิ้งปะปะทิ้งทิ้งทิ้งนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกับอังกะลุงนะ
0: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
3: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
0: โป้ง
4: นะ
0: พี่เอง
3: เฮ้ยขนมมาพอดีเลยเฮ้ยโจ้เดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
4: ป่าครับต่อเฉยพี่น้ำ
2: นี่อันนี้น้องโจ้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
0: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากเลยเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
4: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะนี่ผมมีวิธีให้แขนจะรอแป๊บนึงนะ
3: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
0: อ๋อจ้า
3: ทำอะไร
4: ไม่ใช่หิวเหร
0: อก็นึกว่าจะให้กิน
4: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
0: ์
4: ใช่แล้วอ่ะ
0: จ
4: ะผมขอเอาของ
3: แอ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
4: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
0: ใช่ต้น
4: ผิวๆเนาะลองโชว์ดิ
0: ฮะ
4: โชว์โชว
3: ์ต้องขยับนิดนึงเยอะเยอะ
0: เห็นไหมมัน
3: โอ
4: ้โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
0: ้
4: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางโล่งข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
3: ต้องค่อยๆยกด้วย
4: ใช
3: ่เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
4: จะได้ลงข้างล่างเลย
0: ต่อสิโจ
4: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
0: 10ครั้งก็คือ2ครั้ง
4: 2ครั้งหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เนาะ
0: อ
4: ัน
0: เด
4: ีย
0: วเน
4: า
0: ะ
4: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2
0: ท่าที
4: ่2ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิ
0: ม
4: ค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
3: ครั้งที่สองตีแล้วนะ
4: สี
0: ่
4: สิบครั้งนะสิบครั้งห้า
3: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที
4: ่ที่หัวไหล่ที
3: ่หัวไหล่
4: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
3: ไม่ได้
4: ไม่ได้เลย
2: ต้องยกแบบ
4: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ้น
2: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
4: ได้ครับ
2: ท่าโจ๊ะโจ๊ะเดินเดินโอ้โห
3: หาเรื่องตาย
2: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
3: โอ
2: ้
3: โห
0: ไขมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ที่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
3: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้แล้ว
0: เอาต่อต่อต้องไปสนใจจ้ะ
4: สิบครั้งนะสิบครั้ง
0: โอเ
4: คสิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
3: ท่าที่สาม
4: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกก็คือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
0: อ๋อโอเค
4: ใช่ถือแก้ว
3: ถนัดไปแล้วเราถือแก้ว
4: กัน
3: ต่อถือแล้วไง
0: แล้วไงต่อโอเค
4: ชวนผมด้วยทีหลัง

0: โอเค
1: เดี๋ยวลายมาจ้ะต่อ
0: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี้ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี้นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้ว4
2: ได้ตรงน
0: ี้10ที
2: เป็นไง
1: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
0: ตึงที่แขนแล้วครับ
1: โหนี
2: ่นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะจ่อไม่เกิน
1: ตานั่งเฉย
0: โอเค10ครั้ง10แล้วโอเค
2: ได้หน้าแขน
0: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
2: ้เรียกอะไรนะไบเซป
0: forearm
2: อ๋อ forearm
0: ใช่แล้ว
2: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
0: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
2: ้อ๋อ
0: ไบเซปก็คือหน้าแขน
2: บางนา
1: ท่านี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ทุ
2: กค
1: น
2: ท่าสาม
0: สาม
2: ต่อไปขึ้นท่าสี
0: ่โอเคท่าสี
1: ่เอ้ยมีกี่ท่านะ
0: มี5ท่า
1: สี
2: ่เป็นไงนี่อย่าว่านี่ยังไม่ทันท่าสี่ดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
0: ไหวไหม
1: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
0: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
1: น
0: ี้ข้างข้าง
1: นี่นะ
0: นี่นะใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
1: โจช่วยจับไว้
0: หูอยู่ไหน
1: หูอยู่นี่จ้ะ
0: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
1: ยกไปไหนอ๋อ
2: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
0: ยกขึ้น
2: ค่อยๆ
0: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
1: 10ทีเหมือนกันเนาะ
0: รู้สึกตึงตรงไหนแล้ว
1: ฮะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
1: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน่ตึงตรงนี้สิจ๊ะทำอะไรนะ
0: เป็นไหล่หัวไหล
2: ่10ครั้ง
0: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
2: ทุกท่า10ครั้ง
0: จับ
2: ไว้แอม
0: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทำได้พร้อมกันทำได้เลย
1: จ้าน
2: ี่
3: ได้อะไรนะโจ
0: ได้หัวไหล
3: ่หัวไหล
1: ่ตึง
3: ไม่น่าเลยต่อ
0: โอเคท่าที่สี่ให้ได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
2: ท่าที่ห้า
1: ท่าที่ห้ายังไงจ๊ะกางขาไหม
0: ไม่ต้องกาง
1: ไม่ต้องกาง
0: กางทำไมล่ะ
1: อ๋อไม่ใช่ด้านบนนะกับที่ห้าแขน
0: โอเคท่าที่ห้าจับสองมืออ
1: ๋อ
0: จับสองมือเลยไว้ข้างหลัง
1: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
0: ถวายบังคมไว้ข้างหลัง
1: อ๋อไม่ต้องเงินมา
0: อย่าแขนตึง
1: แล้วตึง
0: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
1: ้
0: แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้2แขนช่วย
1: อ
0: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
2: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่ต้องคุ้นลมนะอย่าก้มนะ
3: คุ้นเขาคุ้นหินตัวเองไหม
2: เป็นไงอยู่เป็นวั
1: ตถุดิบตัวเองนะท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
0: ท่าที่ห้า
2: ท่าสุดท้ายแล้ว
1: ก็งงไม่สวยกันพอดี
0: โอเคจับขึ้นนะขึ้น
1: โจ้อยู่บ้าง
0: โอเคพับสองมาด้านหน้า
1: โจ้จับไว้ด้านหน้าดู
0: เหยียดแขนค่อยๆหุบลง
1: หุบอะไรจ๊ะ
0: ขับแขนลง
2: ขับแขนแล้วได้กูดี
0: เหยียดขึ้นพับลง
1: เหมือนกัน10ทีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆดูผมนี่ไง
2: ดูครับดูโจ้นะครับ
0: เหยียดขึ้นพับลง
2: ดูตัวอย่างไว
0: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
2: อันนี้คือได้
0: หลังแขนอ๋ออ
2: ันนี้ไอ้โจ้ที่ต้องการให้มันย้อยเลย
0: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี
2: ้
0: ใช่ได้เหมือนกัน
2: นี่คือ5ท่า
0: ใช่5ท่าน
2: ี่เป็นยังไง5ท่านี้ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เว้ย
0: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
2: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
0: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
1: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะปากกลับบ้านกัน
3: เออนี่น้องผมขอ
2: หิวอะไรมาจ
3: ัง
0: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องรามาชาแนลได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
1: อุ้ยจ๊อนี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องรามาชาแนลทุกวันมากมากไป
3: ไปฟังนะไปจ๊อพี่ขอบใจมากเลยนะ
0: ผม
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมก็คง
0: กระชับเนาะ
3: ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะขอบคุณนะ
2: เป็นไงดีใจไหม
1: ข่าวเนี้ยล่ะหมอวิทย์คงต้องรัก

0: What? ตื่นหมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
1: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควินเดี๋ยว
2: กำลังหิวพอดี
1: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
2: ่เอามาทำการบริหาร
1: ใช่แล้วครับผม
2: ทำดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
1: ์โอเคครับอย่างครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
2: ครับ
1: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
3: หงายมือขึ้น
1: ซอกชิดลำตัว
3: ชิดลำตัว
1: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
2: ้แค่นี้เหรอ
1: ใช่ครับโล่งลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
2: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
1: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
2: ตรงนี้แหละ
1: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
2: ตรงที่เรา
1: ถือใช่แล้วครับ
3: ข้างลำตัวใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที่1 2 3 1
4: 1 2 31 2 3
1: 2
4: 1 2 3 3 1 2 3
1: สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
3: ใช่
1: ใช่ครับ
2: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
3: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ใช่
3: ได้ส่วนอื่น
1: ได้กล้ามเนื้อไบเซปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
2: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
1: ใช้ได้ครับ
2: ได้เลย
1: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยังไม่
2: ถึงอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
1: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
3: ใช่
1: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี
2: ้ครับ
1: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
3: ้
1: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วนะครับก็สามารถเพิ่มความหนักได
3: ้ส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
1: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
3: 3เซต
1: ใช่แล้ว
2: 3เซตอ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
1: ใช่แล้วครับ
2: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
1: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
3: ท่าที่2อ
1: ันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นอย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
2: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
1: ดักดัก
2: เจ้าดักซะแล
1: ้วค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
3: 2 3
1: ใช่ยก
3: 1 2 3
1: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
3: 1 2 3
1: 3แล้ว
3: 1 2
1: 3ดีมากครับ4แล้วอึ๊บ
3: 1 2 3
1: ยก
3: 1 2 3
1: ดีแหละข้อมือได้นะปิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
3: 1 2 3
1: ขออีก2ที
3: ่1 2
1: ขออีก2ที่
3: 1 2 3
1: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
3: ้
1: ตรงนี้มั้ย
3: เออได้หมดเลย
1: ใช่แล้วครับ
3: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
1: ใช่ครับอันนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้เราจับฝาตั้งขึ้น
3: แล้ว
1: จับ
3: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
1: เมื่อกี้คว่ำ
3: นี่ตั้ง
1: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับใช้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
2: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
1: ่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่ง

0: เห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
1: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
0: ้ยได้ครับ
1: ใช้ปาก
2: ไม่ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
1: ไม่ใช่ปลาหมอ
0: โอเค

0: แต่ท่านี้
1: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนเนี่ย
0: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
1: ่ใช่ใช
0: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
2: ได้มั้ย
0: ใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากางออกกางออกดีมากครับผมดัน
2: ดัน
0: ชิดหูเลยใช่ครับครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
2: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ
0: ่
2: ะ
0: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
1: ่1 2 3
0: โล่ง
1: 1 2 3
0: โล่ง
1: 1 2 3
0: ค่อยๆลง
1: 1 2 3
0: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราค่อยๆทำไปอย่างนี
2: ้รับให้มันเป็นจังหวะลงมา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่
0: ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
2: ขวดทิ้งลงใช่ไหม
0: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
2: ของเราให้ตบบ้าง
0: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
1: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงตรงพื้นใช่ไหมครับ
0: ปลายขวดอิสระเลยครับ
1: อิสระ
0: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
2: อย่าง
0: ท
2: างศอก
0: ดัน
2: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยดัน
2: แค่นี้เ
0: หรอหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้นั่นขึ้น
2: ปึ๊บ
0: นั่นแหละอย่าพุ่งสั่นคนน้ำเพ่งนิดเดียวลงมา
2: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลย
0: ใช่
2: ไ
0: หมครับขึ้นขออีกสองที่
2: นี่เกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่โจ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
2: โอ้โหไม่ต้องขึ้นมาสั่น
0: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
2: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาตสั่นไปทั้ง
1: ตัวเลย
2: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไห
1: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
0: นึกว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
2: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดูๆ
0: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไบเซปเคิร์ฟครับถือ
2: ครับ
0: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
2: ไอ้2
0: อัพไลโรนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิร์ฟตั้งขึ้น
1: ตั้งขึ้น
0: แน่แฮมเมอร์คือคันเหมือนกันทุบลงไปอย่างนี้ดังดึงขึ้น
2: ครับ
0: ครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล
2: ่ปึ๊บ
1: ได้หัวไหล
0: ่กัดออกแขนชิดหูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซปก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
2: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
2: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
2: มันได้ตรงนี้เลยพี่โจ้ช่วงฝั่งนี้รู้สึกนะร้าวเลยอ
0: ันนี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
2: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
2: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็5ท่าง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
2: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
2: กล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
2: ครับ
0: โอเคครับวันนี้5ท่าง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
0: ทำเถอะครับ
3: นี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี
4: ้ย
3: นี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
4: ้สิบล้อชนมา
3: เฮ้ยนั่งก่อน
5: สภาพ
3: โอ้โหโด
5: นเนี่ยสภาพไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊วแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี่
6: แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นี่นาครับ
2: โอ้วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขยิงหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยาก

0: หรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
1: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
1: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะอภิศิรีจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
1: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
1: ใช่ไหม
0: อย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
2: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
2: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
2: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนเพราะฉะนั้นแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5แล้ว
1: ค
0: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับน้องลาลาบายเขาคนไหนฮะอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
3: ลาลาบาย
4: ที่บ้านมีใครบ้าง
3: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
4: คุณแม่ใจดีไหม
3: ใจดี
4: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
3: ใจดี
4: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหมแล้ว
3: ก็เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
4: คุณแม่สวยไหม
3: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
4: คุณแม่กับลาลาบายใครสวยกว่ากัน
3: คุณแม
4: ่แล้วลาลาบายรักคุณพ่อไหม
3: รัก
4: รักคุณแม่ไหม
3: รักรักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่เหรออ๋อนี่ครับคิดถูกครับถ้าเกิดกันเอาต้องมันเต็มครับต้องมันเต็ม
3: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
4: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
3: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
4: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
3: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
4: แล้วม
3: ัง
4: กรทำได
3: ้ไหมได
4: ้ไหนทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
3: แบบนี้
0: ยูจิเต้นผิวมากครับเต้นผิวคร
3: ับ ยูจิครับ
4: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
3: ่
4: ะ
3: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
4: ใครใจดีสุด
3: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
4: แล้วลิวกลัวไหม
3: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม
1: ่ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่น้องปัน

0: 没吐没。
1: 妈妈，
2: 你爸会比吧？
1: 不可以。
2: 然后班上给哪来吗？就
1: 是我剃头，我剃头管啊，那个怎么我呀？我给他来塞来呀。
2: ค
1: ุ
2: ณแม
1: ่
2: หน้าตาเป็น
1: ไงสวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
2: ปารู้จักระเบียบวินัยไหมคะ
1: รู้จักยืนตรง
3: อะไรนะ
4: ยืนตรง
5: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วๆนะครับ
6: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
5: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
7: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
5: ครับ
7: ผมคิดว่าเขาทำครับ
5: คิดว่าเพราะอะไรฮะพ่อ
7: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
5: อ๋อนี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
8: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
5: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
8: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
5: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
8: ไม่ทำแน่ๆค
5: ่
8: ะ
5: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
9: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
5: นิดนึงน้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
9: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
5: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างนะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
10: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านของไม่นะคะต้องบอก
5: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
10: เห็นต
5: ั
10: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
5: ครับ
11: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
5: ครับ
11: อาจจะลืมตัว
10: มีลืมตัว
5: ก็เป็นคน
11: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
5: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
11: ครับผม
5: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
9: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
11: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
5: ครับ
11: อาจจะลืมตัว
10: มีลืมตัว
5: ก็เป็นคน
11: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
5: ครับเอาปันมาแล้วฮะปันดื่มน้ำเยอะ

0: จนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮ
1: เติมปัน
2: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
3: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
2: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
1: อ๋อครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
3: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
1: ครับ
3: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะแต่เมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะฮะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเท่าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
2: ่
3: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
2: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
1: ้
2: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่มีของเล่น
4: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
1: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
4: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
1: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
5: คิดว่าเก็บค่ะ
1: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
5: ลูก
1: เก
5: ็บเลย
1: เพราะครูสั่งไว
6: ้คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
1: ครับ
6: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างน
1: ึงเป็นกฎของโรงเรียนลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
7: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
1: อ๋อฮะ
7: คิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
1: จะไม่ทันทีทัน
7: ใดใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
7: ใช้เวลาหน่อย
1: ครับ
8: แล้วผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาดน้ำมันก่อน
7: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย
9: ไป
1: การระบายมีกำลังเพลิน
8: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
8: จจ
1: ะไม่เก็บที
4: หมดเวลาแล้วค่ะ
1: เก็บเลยเหมือนกันครับ

บนพื้น

0: เก็บหมดทุกคนลูกๆเก็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
4: ่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: คร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็ รู้จักกับวินัยด
1: ี
0: แล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่ะทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ใบอ่อน

0: อ่อนไม่อ่อนๆก็ต้องไปๆอย่างนี้ปะ
1: แต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจัง
0: ฮะคิดจะแล้วเหรอโอเคจังเลยนะภูมิใจในตัวหนูนั่นเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้ว
1: การให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเนี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่สองยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็จะต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทํายังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
2: อุ๊ยก็ไม่ได้ทําได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอ่ะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทําได้ 100% แค่เขาทําได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี่คือจะทําได้จริงๆถ้าให้แนะนํานะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนําเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทําแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่แล้วระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
1: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทําอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสําหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
4: ัง
3: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
4: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
3: ใช่ครับ
5: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
4: คือปล่อยเวลา
5: ให้เขาทำก
4: ็
5: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเขาได้ทำเองด้วย
1: นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
4: มีอีกครับ
1: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนพี่ครูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างมั้ยฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
2: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
1: ก็โอเค
2: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
2: ต
0: ั
2: วเองชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยแล้วที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากโรงเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
2: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเก็บก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
2: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้า

0: อ๋อก็มีจะมีชั้นรองเท้าทั่วที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
1: ะ
0: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ย
2: ครับ
0: ก็เป็นทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงน
2: ี้นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
3: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันนี้อันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็กหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
2: ครับ
3: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที
2: ่เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
3: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะฮะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
2: ครับ
1: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
2: สนุกเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าไพ่อะไรชอบเอาไปคุยไป
2: คุยโกยเลย
1: จริงๆต้องทำยังไง
3: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
2: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
3: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
2: กลับรังนอนครับ
3: รักไหมเรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
3: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินหนึ่งสองสามพ่อบอลนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
3: ที่ปีกของเขานะคะนก
2: บ
3: ิน นกผุบปีก
2: ผุบปีก
3: นกบิน
1: บินอีกแล้วบินอีก
3: นกผุบปีก
2: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
3: นกบ
2: ิน
3: นกกับรังนอน
2: กับรังนอน
3: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
2: ม้วนครับคุณอุ้ยครับ
3: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
2: ไปด้วยจินตนาการไปด้วย
3: ค
2: ราวนี
3: ้เอาอย่าง
2: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
2: อันนี้กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
3: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
1: ่
3: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
1: ่
3: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหลานจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
2: ครับมีกระต่าย
3: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆคร
1: ับ
2: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
3: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วหมุนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
2: โอ้โห
1: ได้แล้ว
3: ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
2: ครับ
3: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
2: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
3: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
2: มาถึงยุทธวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้วนะ
2: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
3: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
3: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได
1: ้เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ
3: อะไรไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหม
2: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
2: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
4: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
2: อันนี้เลย
5: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
2: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆอ้าวเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
2: อ้าวอันนี้ก็โดนเหมือนกัน
6: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
2: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีก
3: ิน
2: เถอะ
3: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
2: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
1: แน
2: ่ทำผิดก็ทำใหม่ได
1: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
3: ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
1: ทำการบ้านกัน
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้ากระจัดกระจายคนที่โครงทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
1: มาดูสถานการณ์ต่อไป
2: สถานการณ์ต่อไปอย่า
1: ดุ้งเลยอ่ะ
3: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี
1: ่อย่าจับอย่าดึงอย่า
2: ปีนอย่าวิ่ง
3: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
1: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยาย
3: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
2: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
7: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
2: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
8: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
1: เล่นไปกิน
2: หกก็หกในจานอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ครับเชิญครับ
9: เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
2: อะไรนะฮะ
9: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
2: อย่าเดินกิน
1: อ
2: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
1: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
3: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
2: ้
3: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
1: ่
3: อย่างเช่นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในเราต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหน นะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
2: ่
3: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
1: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
3: คำว่าอย่าง
2: เอาครับ
1: ดีกว่าพูด
2: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
1: โอ้อันนี้ออกแนวเป็นชุดปะคะ
3: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
1: เคยไหมคะ
3: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
1: น้อยใจลูก
2: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบ

0: หรืออะไรไปเลยพ่อกับแม่มีไหมครับ
1: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นแป๊บหนึ่งก็บอกไม่เล่นละไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป๊าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
0: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
1: ไม่สนใจเลย
0: ครับ
2: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
0: ่
2: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
0: อ
2: ย
0: ่
2: างเงี้ยค่ะก็
0: บอ
2: กนี่
3: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
0: ฮะ
4: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
0: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
4: ซอฟในความรู้สึกคุณแม่ซอฟมากเลย
5: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
0: อ
5: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
0: ครับ
4: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
0: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
5: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
0: ครับ
4: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็คะ
5: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะฮะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
0: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
4: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
5: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะฮะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้แล้วนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
4: ะ
5: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงเพราะนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
4: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
6: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
0: ความรู้ชัด
4: นี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
5: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
4: ค่ะ
5: คำเราต้องทำ
4: มีคะมี
0: เอาอีกสักหน่อยฮะ
7: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
0: โอเคครับ
4: เป็นระเบียบเก็บที่นอน
0: เก็บที่นอน
4: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
5: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนู
0: ครับ
5: หนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
4: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
0: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
5: น
0: ี
5: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
0: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
4: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
0: ครับ
4: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตาม

0: ตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับ
1: แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
0: วันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: 7 มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7 มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: วกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
3: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์เจ็ดมหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรก

0: แม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย์
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวัยครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่เองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่เองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี
0: ้อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนสเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft

0: มอดแกมมายังผิดเลยครับสมัยเด็ก
1: ๆ
0: เร
1: ามอดคือการ
0: มอดคือส่วนเสริมของเกมใช่ครับ
1: ใช
0: ่ตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านไปเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองหมดเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ productคนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแสงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แสงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆอีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแสงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคน ยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้างโปรดักต์ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1ครับ
1: เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมนึงเต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักป.ตรีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โอ้โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันหนึ่งครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ว่า
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่มัน
0: พอไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลาย

0: เป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
1: จากการที่ไปอินเทิร์นเราการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ม
0: ั้ยใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
1: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่ดูแค่15ตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับ
1: ที่อินเทิร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
0: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
1: อเขาก็รับเราต่อเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
1: ั
0: บ
1: แล้วหลังจากนั้นนะครับ
0: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ไอแท็กครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ stupid
1: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
0: ชื่อ stupid แฮกเกอร์ทอนเป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
1: ลองอธิบายว่า hackathon ซิมันแปลว่าอะไร
0: hackathon คืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่ hackathon เป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
0: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
1: ช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
0: สดๆครับ
1: โอ้โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: อาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้

0: ใช่ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอย่างเงี้ย
0: น้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูม
1: ิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสนับสนุนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ่ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็อาจจะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เร
1: ามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิแล้วว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอาwillหรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณ

0: แม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง
1: อยู่ข้างหลังนะ
0: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้ตัวอย่างที่ดีมากแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากเลย
0: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
1: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
2: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
1: วิทย์คณิตไปละ
2: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
1: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
2: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
1: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
2: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาเลยนะตอนที่พอเห็นหมอเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
1: ที่มันดูว่าเก่ง
2: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
1: หน้าตาโรงเรียน
2: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
1: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
2: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
2: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
1: ร
2: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี้ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราหัมหนึ่งสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือถ้าให้พูดถึงไอเดียของการทำหนังสั้นเรื่องไกลิฟนันเหลือครับก็ต้องพูดย้อนว่ามันเริ่มมาจากโครงการของสสส.นะครับที่ชักชวนทำแล้วผมก็เลยคิดต่อจากจุดที่ว่าพอดีได้ไปอ่านบทประพันธ์ชื่อไกลิฟนันเหลือเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีในส่วนมันเป็นพาร์ทนึงของเงาของเมฆเจ้าของบทประพันธ์เนี่ยเขาใช้นามปากกาว่ามหาสมุทรแต่จริงก็คือพี่วิวัฒน์ฟิล์มซิกเนี่ยครับเขาเป็นทั้งนักวิจารณ์หนังนักเขียนครับก็พอไปอ่านแล้วรู้สึกชอบแบบว่าอ่านแล้วกระทบใจจุดหนึ่งเรื่องมันเป็นเรื่องความเหงาเศร้าการพัดภาคการมองเห็นคนที่ตัวเองรักผ่านบรรยากาศทะเลอะไรเงี้ยพระอาทิตย์ตกผมก็เลยลองมาคิดต่อยอดดูเพราะว่าเหมือนอยากจะทดลองเอามาผสมกับหนังสั้นเรื่องนึงที่มันพูดถึงมิตรภาพของเพื่อนและพูดถึงการแยกจากลาจากว่าตั้งคำถามกันว่าเออเราจะยังคิดถึงกันไหมถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมจะรู้สึกว่าช่วงท้ายๆมั้งถ้าจำไม่ผิดเหมือนทำนองว่าถ้าเรายังเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันอยู่แสดงว่าเหมือนเราก็คงยังคิดถึงหรือรักกันอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันซึ้งดีนะมันมีการแบบว่ามองพระอาทิตย์ตกดวงเดียวกันแต่อาจจะอยู่กันคนละที่แล้วบางอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันมันอาจจะไม่ใช่ทั้งชีวิตอะแต่มันเหมือนมันโผล่มาแวบหนึ่งในเสี้ยวของชีวิตเราแต่มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกโรแมนติกกับความสัมพันธ์บางอย่างในตัวเราได้อะไรเงี้ยครับ
1: ผมออกไปทะเลอีกแล้วเมื่อตอนเย็นไปนั่งรอพระอาทิตย์ตกเชื่องช้าพลางคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคยพูดตอนที่คุณอยู่ด้วยตอนที่ลมพูผ่านเส้นผมและเม็ดทรายตอนที่ทะเลเป็นสีเขียวและแสงอาทิตย์ส้มจัดเหมือนผลไม้สุกตอนที่ผมพูดขึ้นว่าไม่ต้องรีบถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกหรอกเพราะเราจะมองเห็นมันไปอีกแสนนานและยังมียามเย็นชั่วนิรันดร์ให้เราได้ถ่ายรูปมันคุณดูพระอาทิตย์ตกในกล้องของคุณและผมดูพระอาทิตย์ตกบนเส้นผมของคุณผมคิดถึงสิ่งเหล่านั้นตอนพระอาทิตย์ล่วงหล่นทะเลเป็นสีเขียวเหมือนวันนั้นสีเขียวพิลึกพิลั่นจากการสะท้อนแสงสีส้มนั้นสีเขียวเหมือนเรามองดูของเหลวผ่านขวดแก้วใสมองดูพายฟองซึ่งคอเคลียกับเท้าเปล่าเปลือยมีเด็กสองคนวิ่งเล่นกลายหาดชายกระโปรงของเด็กหญิงเปียกโชกด้วยจูบฟองคลื่นและร่างของเด็กชายก็เปียกโชกด้วยเสียงหัวเราะแม่ของพวกเขาอยู่ไม่ไกลมองดูลูกของตัวเองวิ่งไล่กันบนทรายอุ่นนุ่มร้องด้วยสีส้มเศร้าของสนธยาการแล้วอยู่ดีๆผมก็คิดถึงชื่อหนังสือบางเล่มที่เคยผ่านตาไกลลิฟนานเหลือชื่อหนังสือที่แปลมาจากภาษาอังกฤษชื่อที่เมื่อพูดออกไปแล้วมันช่างไพเราะเหลือเกินไกลลิฟนานเหลือคำที่เมื่อพูดออกไปมันจะเจอความเศร้าที่ไม่อาจลบล้างความเศร้าที่เป็นเหมือนรอยตำหนิติดตัวตั้งแต่เกิดและชื่อหนังสือเช่นนั้นทำให้คิดถึงคุณและคิดถึงพื้นที่กับเวลาซึ่งเคลื่อนห่างออกไประหว่างเราแผ่นหลังของคุณที่ไกลออกไปและเติบใหญ่ไปจากผมรอจนดวงดาวขึ้นข้างขอบฟ้าและความมืดห่มคลุมดวงตาผมจะมองไม่เห็นเงาของคุณและคุณก็จะกลายเป็นของผมผมไม่หวังให้คุณตอบกลับจดหมายฉบับนี้ผมรู้ว่าคุณไม่ชอบเขียนหนังสือคุณอาจจะโทรมาหัวเราะผมมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผมรู้ว่าคุณจะอ่านมันไกลลิฟนานเหลือเหมือนกับข้างหลังของท้องฟ้าหรือข้างใต้ของท้องทะเลแต่ชิดใกล้กันในรูปทรงของจินตนาการพวกนั้นซึ่งผมได้แต่อิจฉามันเงียบๆผมหวังว่าคุณจะมองท้องฟ้าบ้างเมืองใกล้ทะเลแห่งนี้มีท้องฟ้ามากมายให้เฝ้ามองแต่ผมเฝ้ามองท้องฟ้าไม่บ่อยนักผมหวังว่าคุณจะไม่เป็นอย่างผมหวังว่าวันหนึ่งในเวลาหนึ่งเราจะบังเอิญพบกันเมื่อเราบังเอิญมองท้องฟ้าในเวลาเดียวกันแล้วมองเห็นเงาของเมฆซึ่งทอดลงมา งานเขียนของผมก็ยังคงไปได้ดีเช่นเดียวกันกับความทุกข์และความคิดถึงหวังว่าคุณคงไม่ต่างกันแม่ฝากความคิดถึงมาเสมอเวลาที่แม่ทำกับข้าวบางอย่างหรือตัดแต่งต้นไม้ในสวนมหาสมุทร
2: Yes, Zoe. Zoe. Hey, Zoe.

0: โอเคปะสบายปะ
1: สบาย
0: ซอยกินข้าว
2: มันจะถ่ายอะไรอยู่วะเนี่ยถ่ายแล้วก็ชอบเอาไปลงใส่เสียรูปดีๆมีไม่ยอมลง
0: นี่แหละ
1: ชอบลงรูปกูอ้วน
0: ๆไลค์เยอะไลค์กินโฟก
1: ไหนดูดิ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันท์ศรีโกศักดิ์ชื่อเล่นชื่อน้องข้าวเจ้าค่ะอายุ8ขวบสูง125ซมน้ำหนัก21กกความสามารถพิเศษเต้นร้องเพลงได้เป็นโอดิดคูเลเล่ค่ะผลงานที่ผ่านมาโฆษณาปั๊มเชลเจเล่สโนว์ไอซ์ก็มีรอน MV แล้วก็หนังค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยพลเขียวเอี่ยมชื่อเล่นชื่อชีดครับอยู่โรงเรียนราชวินิตป.4/9ครับอายุ9ปีครับความสามารถพิเศษผมคือเล่นเบสกับดีดกีตาร์ครับโฆษณาก็เคยมีนมดูเมกครับแล้วก็ไฟในวายุละครนะครับแล้วก็รักมาเป็ดงูครับ
5: มันจะยังเหมือนเดิมใช่ไหม
6: ผมยังอยู่ที่เดิมเสมอตรงนั้นมันยังสวยงามเหมือนเดิมเลย
5: โลกใบเล็กของเรา
6: หมุนบ้างไม่หมุนบ้างแต่มันก็ยังอยู
5: ่มันเนิ่นนานมากเลยนะการรอคอย
4: เวลาของเรามันเดินช้าความห่างไกลความห่างเหินระยะทางมันทำให้ทุกอย่างช้าลงแต่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ลี้ลับความมหัศจรรย์เราต่างสมมติขึ้นมาเอง
5: ฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงดี
4: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
6: เรื่องไงต่อนะคะพี่ทิพย์
7: เอาก็ต่อจากนั้นอะทั้งสองนั่งเหม่อมองออกไปในท้องฟ้าที่ดำมืดเธอและเขานั่งซบพิงไหล่กันแล้วทั้งคู่ก็หลับตาลงจนสนิทจนทั้งคู่ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันเนี่ยเห็นไหมลืมอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าพี่ยังไม่สั่งคัดอะไรอย่าเพิ่งคัดตัวเองนะเข้าใจป่ะคะทำแบบเมื่อกี้ทำแบบอินอินเมื่อกี
8: ้พี่อยากให้เล่นแบบต่อเนื่องยาวๆไปเลยอะจนกว่าแบบพี่จะสั่งคัดอะเพราะว่าพี่อยากเห็นในช่วงอารมณ์ที่เราไม่ได้พูดอ่ะบางทีพี่จะเอาตรงนั้นไปให้พ่วงกับเขาดูบางทีมันจะใช้ได้อ่ะบางทีคำพูดอย่างเดียวมันไม่พอ
4: กูบทมันยาวอ่ะพี่ผมกลัวไม่เป๊ะมันหลายขั้นตอนจะตายถูก
2: แล้วน้องข้าวเจ้ารู้สึกยังไง
3: รู้สึกกับใครอ่ะคะ
2: รู้สึกกับบทอ่ะค่ะตอนเล่น
3: รู้สึกเศร้าอ่ะค่ะ
8: ดีๆเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ขออีกครั้งนึงละค่ะเผื่อไว้แต่ว่าทีเนี้ยพี่อย่างที่พี่บอกก็คือให้ทั้งคู่อ่ะเล่นยาวไปเลยอ่ะจนกว่าพี่จะคัดแล้วค่อยหยุดเล่นนะโอเคนะคะอ่ะมาพร้อมนะเหม
2: ือ
8: น
2: เ
8: ด
2: ิ
8: ม
2: เน
8: ี่
2: ย
8: และลองตำแหน่งเดิมทำอะไร
2: เอาใหม่เอาใหม
8: ่จับมือดีแล้วชีส
2: ตรง
8: อ่ะ
2: ลองสมาธิ
8: ทะเลนะมองเห็นทะเลนะ
2: พร้อมจำได้นะ
8: มองหน้ากันโหพร้อมนะคะ and action ตอนนี้เราเห็นภาพอะไรคะ
3: ทะเล
8: แล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหน
3: บนเรือกำลังแล่นลมพัดผมปิวด้วยสีน้ำทะเลสวยมากเลย
7: แล้วเรากำลังเดินทางไปที่ไหนเห็นไหม
3: ไม่เห็นไม่มีอะไรเลย

0: ซื้อกล้วยเพิ่มได้ปะ
1: ได
0: ้หนูอยากกินผลไม้
2: โหซอยมึงไปซื้อตลาด
1: หน่อยได้ดิครับ
0: ฮะเอาไหนก็ได้พี่สัก 3-4 โลก็ได้โลเท่าไหร่อ่ะคะ
1: 5บาท
0: ซื้อ7เลย
1: 5บาท
0: ไม่ได้กินผลไม้มาหลายวันแล้วเนี่ย
2: พี่เอากล้วยด้วยอ่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: ตีกล้วย
0: เออพี่ผู้ฝากแต่ก็ตีเรียวต่างออก
2: มาไม่ใส่ไข
0: ่กินป่ะ
2: ใส่แต่กล้วย
0: นี่
2: ใส่ช็อกโกแลตเอ้ยใส่วันติ

0: ไงบ้างวะเนี่ยมึงได้กี่วีละฮะลองนับดิเขาให้วัด1 10 1มึงลงได้กี
1: ่เอาใหม่เอาใหม่เลยละ
0: ฝึกต้องกดทน
1: เดี๋ยวเป็นลอง
0: มึงดอมได้อีกวะจริงขาขาขาขาเงี้ยงตึงไหวปะเนี่ยมึงยืดเส้นยังมึงต้องยืดเส้นก่อน
1: ทำไง
0: ยกแขน
1: อย่างเงี้ยมันออกกำลังกาย
0: เออยืดสุดเลยยืดยืดยืดอย่างเงี้ยเออมึงขับก้ม
1: มึงมือแตะพื้นได้ปะ
2: ใครเคยแตะได้เยอะวัน
1: แตะได้เนี่ยกูแตะได้ต่อหน่อยหน่อยเดินทรมาน
0: โรตีด้วยแต่โอเคมึงเล่นโยคะน่าจะผอม
1: ก็กินผลไม้หลังออกกำลังกาย
0: ว่ามึงต้องน้ำด้วยเพื่อสุขภาพที่ดี
1: แล้วมึงเคยหายใจเข้าออกลึกๆตอนตื่นนอนปะที่กูบอกน่ะ
0: มึงเคยบอกด้วยเหรอวะ
1: นั่นไงมึงไม่เคยทำหรอกดิวันวันมึงเล่นโยคะบุฟเฟ่อย่างเดียว
0: ก็ใครนะเวลาชั่วโมงแต่คราวนี้มึงไปนานดีกว่า
1: เปลืองจำไม่ได้มึงถามไป10รอบแล้วเนี่ย
0: กูก็ลืมบ้าง
1: มึงว่ากูไปคราวเนี้ยตอนกลับมาที่จะเป็นไงวะเราคุยได้อะไรกับมาวะ
0: ไม่ต้องคิดเลยได้อะไรผัวไงญี่ปุ่นคม
1: หัวอยู่แล้วนิ่งจริงๆเนี่ยคิดอยู
0: ่ได้อะไรวะหวังอะไรวะแค่เราเหมือนเดิมแหละสถานที่ก็คงเปลี่ยนไปอ่ะส่วนมึงจะได้อะไรกลับมามันก็อยู่ที่ตัวมึงด้ว
1: ยวันนี้มึงไปส่งกูปะเนี่ย
0: บวกกองที่4
1: เอ้ยไม่เป็นไรวันญี่ปุ่นมันไม่ต้องขอวีซ่าก็เก็บกระเป๋าหนีแบลกูเลย
0: พูดง่ายกูทำไมจะไม่อยากไปกูก็อยากไปอยากไปอุกี้แหละพ่อกูเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้หรอก
1: โอ้ยไม่เป็นไรดีแล้วดูแลกันไปมึงแล้วคืนนี้มึงกลับบ้านปะเนี่ย
0: ดูก่อนนะมีสี่อ่ะเนี่ยเช้าเกินหรอ
1: กูรู้แหละว่ากูได้อะไรกลับมาเงินไงกูจะเอาเงินมาฟาดหัวมึงให้มึงทำงานสินสิน
0: มีอำนาจ
1: แล้วกูก็เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ให้มึงทำหนังปีละสองเรื่องสามเรื่องมึงทำไปเลยอาร์ตอาร์ตดูไม่รู้เรื่องก็ทำไปเลย
0: จะให้กูทำหนังแค่หนังยาว
1: หนังยาวดีไว้ขนาดนี้แล้ว
0: ดีดีกูขอทำหลายเรื่องแล้ววะเอามาฝากคนอื่นด้วยตังค
1: ์ได้กูว่าได้ไม่ยากหรอกเชื่อกูป่ะเรื่องเงินเนี่ยกูชอบ

0: ใช่สรุปมึงนอนนี
1: ่
0: เหรอ
1: ฮะ
0: สรุปมึงนอนนี
1: ่ตอนนี้แหละ
0: เออดีแล้ว
1: โชคดีเว้ย
0: เออ
1: เดี๋ยวไว้กลับมากูค่อยเลี้ยงกัน
0: เลี้ยงอะไร
1: คาราโอเกะจะได้ไปแดน
0: กูไม่แดนแล้วทิวานกูโตแล้ว
1: หน่อยมึงไม่ได้แดนนาน
0: เลยไม่เอาแล้ว
1: เออ
0: ไปละ
1: เดี๋ยวก่อน
0: อะไร
1: อ่ะกูค่อย
0: นี่แหละตัวผมเดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมไมเวิร์ลยิ่งวาดคลาสสิกว่ะ
1: เฮ้ยแม่มีธุระข้างเว้ยมึงทำเป็นหัวเราะรักษาดีๆแล้วกัน
0: เฮ้ยขอบคุณมากนะที่ว่า

0: รีบกลับมาเว้ย
1: เออเดี๋ยวกูแพทบุ๊กไปละเจอกันเว้ย
0: เออ
1: ไปละ
0: บ๊ายบาย
1: โชคดีเจอกันเดี๋ยวเฟซบุ๊กมาหา
0: เออ

จริงๆต้องพูดย้อนขอบคุณนิดนึงแหละว่าวิธีการที่ทำหนังสั้นเรื่องไกลลิฟนั้นเหลือมาเนี่ยจนเสร็จต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ถูกโยนโจทย์มาแบบที่เป็นโจทย์บังคับกันมันเหมือนว่าตั้งต้นคุยกันเรื่องว่าเดี๋ยวเราคงมีการเชื่อมโยงปลูกแรงบันดาลใจหรือความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนใช่ไหมฮะคราวนี้ผมก็แค่คิดว่าจริงๆจุดที่น่าสนใจที่จะพูดถึงเยาวชนมันก็คือความการที่เขาจะก้าวข้ามผ่านวัยตัวเองเหมือน coming of age แบบนี้มันคือทุกๆคนมันก็คือว่าเราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เคยผ่านหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันหนังสือที่ว่าตอนยังไม่รู้ความตอนยังไม่รู้เรื่องว่าณตอนนั้นอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตมันก็ได้ผ่านไปแล้วตรงนั้นมีความน่าสนใจผมเลยลงรายละเอียดกับบทไปในเชิงว่าทิปและสร้อยที่เป็นคนทำหน้าที่ในกองถ่ายหนังหน้าที่แคสติ้งนักแสดงเนี่ยในขณะที่เขาแคสติ้งเด็กอยู่และเขามองเด็กและเขาก็ทำหน้าที่

สั่งให้เด็กๆแสดงให้เป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยความเป็นธรรมชาตินั้นน่ะหรือบทประพันธ์หรือตัวบทบาทที่เด็กกำลังจะได้รับอ่ะมันมาสะท้อนอะไรตัวพวกเขาบ้างว่าเขาเข้าใจชีวิตตัวเองได้ดีแค่ไหนเวลาเด็กตั้งคำถามกลับมาว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจจริงๆแล้วคำถามนั้นมันแปลกนะมันคือว่าแล้วจริงๆแล้วพวกพี่เข้าใจป่ะ

ข้าใจทั้งหมดเพื่อจะรู้สึกว่ามันถูกดำเนินเรื่องด้วยเรื่องราวอะไรที่เป็นพล็อตมากๆใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องเล่ามากๆหรือตัวละครกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมกลับคิดว่ามันแค่เทียบเคียงช่วงเวลาของผู้ชมอะว่าเราเคยมีเวลาอยู่2ต่อ2กับเพื่อนซีของเราบ้างไหมเราเคยอยากให้เพื่อนซีเพื่อนรักของเราคนนึงเนี่ยในชีวิตเนี่ยคนไหนไม่รู้อะที่พิเศษที่สุดในชีวิตเรามันไปไหนกับเราทุกที่เลยไหมเราเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างไหมแล้วก็แต่เขาอาจจะไปไม่ได้หรือรวมถึงเราเคยไหมที่ใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องเจอคำว่าพัดภาคแยกย้ายลาจากไอตรงนั้นแหละผมคิดว่ามันสากลนะคือใครดูก็สามารถทำความเข้าใจได้แล้วค่อยตั้งคำถามกับตัวเองว่าพอเราเจอนิยามของคำว่าลาจากเนี่ยเราจะมองมันแบบไหนเราแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเว้ยแต่เราคิดถึงกันอยู่บ่อยๆพระอาทิตย์ดวงเดียวกันผ่านแสงอาทิตย์ผ่านต้นไม้ผ่านหนังสือบางเล่มผ่านหนังบางเรื่องผ่านรูปถ่ายมันคงเป็นอะไรเล็กๆที่ผมอยากเล่าอยากสอดแทรกให้กับผู้ชมแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยากยัดเยียดอยากให้เหมือนดูแล้วใช้ความรู้สึกคิดและร่วมไปกับมัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: อรี่หนูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำทอดด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำทอดสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิวิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นนี่มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ้ารู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: เอ๋ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
3: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลาน1อาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนม1อาทิตย์เลยเหรอครับ
3: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าละกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ค่ะท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนนี้เรารีบมาปลูกผักบุ้งนี่กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: เอาปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
1: อ๋อพวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันโน่นน่ะกว่ามันจะงอก
2: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนในเกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
1: ก็นี่มันไม่ใช่เกมนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะเอ้ย
2: ฮะงอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
1: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เย

0: งยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
1: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
0: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
1: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
0: เว้อแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
1: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
0: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วล่ะครับ
1: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆเหรอแก๊ป
0: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
2: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
1: แอยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
2: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะ
1: ๆค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
0: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
1: นอนนอนนอนนอนนอนนอนเอาออกไปเดี๋ยวนี้อ้าว
0: น้อยเจ้าพวกหนอนแมลงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะทีแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
0: อุ้ยทำไมล่ะครับ
2: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
0: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีแล้วเนี่ย
1: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
0: ครับพี
1: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดๆเลย
0: เย้ใช่โยไม่ต้องถูกตัดเงินแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแยกเย็นขนาดนี้นั่นเนี่ย
2: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะกว่าผักต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปขว้างเล่นทิ้งๆขว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
0: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาขว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
1: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
2: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว

0: อนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่แตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: พี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมา
3: โถพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแก๊ปไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้องไม่ซ้อมมันแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาอ๋อเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
4: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
2: อย่างนี้หรอคะ
4: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
2: มีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค
4: ่
2: ะ
4: ไม่หรอกจ๊ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอเจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
2: จริงเหรอคะ
4: จริงสิจ้ะแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้ะถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
4: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้า
2: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน

0: ้กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
1: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
0: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแกให้เต็มที่ไปเลยย้า
2: หลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
1: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
2: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
3: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าฮ่วันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊บแก๊ปกุ๊บแก๊ปโถ
0: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
3: ฮ่าฮ่าจ้า

รรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

สนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าอยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊ะแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาสวัสดีครับสวัสดีแคทโต้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบิ

0: bin.
1: ไม่แคทโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะแคทโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้เฮ้ยนี่ไง
1: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าว
1: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนู

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5 talent

0: ัวร์วิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะอะไรกันนี่นายเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่น
3: าชแวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: าหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหมฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆอันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมา

0: อบเธอ
1: ว้าว
0: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกนะ

0: ที่นี่ได้ยังไงกัน
1: ฮะงงงงงงงกูกิกูกิ
2: มอพวกเรามาจากหมู่บ้านข้างล่างที่เนี่ยเป็นปราสาทของใครกันหนอ
0: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะเ
1: ฮ้ยงงงงงงกูกิกูกิ
0: ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ์
3: เล่นเพลงหน่อยสิ
0: ด้วยความยินดีค่ะคุณยักษ์

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งี้งงี้งงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเลยเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเลยเพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
1: เลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
4: ไม่ได้กำลังผัดเล่นของแม่อยู่นะ
3: เอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
5: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
3: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
5: รับข้ามันหยุดก่อนรับข้างการข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยยุ่งยุ่งก่อนเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่พ
5: ึ่งจริง

0: นั่นล่ะขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
2: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
0: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
2: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
0: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
0: ์ได้เลย

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ิงแม่ขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วย
3: ฮะเมฆก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเน
4: า
3: ะ
4: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น

0: อดทนอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ

0: กใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ๋
0: ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงและก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่นแว่นทำไมแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเราดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูๆจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
3: เอ้ย
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนไหนลองใหม่อีกทีสิถ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยยอข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
2: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
4: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากละขอรับ
5: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
4: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
2: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
6: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอาหารล่ะ
4: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไง

0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
1: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
2: โอ้นาย
3: ออก
2: โอ้นาย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
1: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาของฟักทอง

0: หนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายครับ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้งหลายปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างแก่แม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักจริงๆเลย

0: าบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่

ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะด้านรับมรสุมของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในลักษณะของฝนตกหนักมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองและพังงามีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569มีพยากรณ์ตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

0: และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ทนาเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไล่ๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้

0: อีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
1: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
3: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
0: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
0: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
3: ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ้ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ

0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
1: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
2: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: ครับ
3: ครับพ่อ
2: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการ

0: ร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉัน

0: ใครว่าตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
1: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
0: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
1: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิตตี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

้อมกับข้าวเหนียวพี่สาวของ

บกับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: อาปุเล่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่มั้ยลูก
0: ปีแล้ว
1: ไม่ร้องให้ดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำ
0: กูเล่
2: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
0: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยว

0: เหตุการณ์เมื่อกี้ปุเรศ
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะแม่
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็

0: ุสาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: ตื่นแล้วอ่ะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอ่ะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับ1นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนึงแต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องการชันคอ
1: ไปเล่นไปต่อ

0: ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่งกริ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวทำหน้าหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นบางทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปแล้วก็แบบว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกผึ้งสีผึ้งนี่ผึ้งผึ้งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมาสวยไหมสวยไหมสวยไหม
1: รถพอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้

0: เช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
1: ค่อยใส่
0: ค่อยๆใส่ไปเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช่
1: อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึง

ด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามา

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่แพ้ไหมเริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6

0: ขึ้นแล้วมีภูมิที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
1: ้ทุกวันนี้กินได
0: ้กินได้แล้วค่ะ
1: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่มหล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะ
3: วันนี้คือคักเรื่องของวัคซีนจากแอสตราเซเนกาใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทย
0: ใช่
2: ฉีดไปเรียบร้อยวัคซีนโควิดอะไรนะ
3: โควิด19ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19แต่ก็ย้ำจังเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะสิเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: ใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้โหมันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะนี่จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับแอสตราเซเนกาทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรก
4: ครับคือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของซิโนแวคอีกอันนึงคือเป็นแอสตราเซเนกาซิโนแวคเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
4: เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของซิโนแวคเนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ตัวส่วนของ AstraZeneca เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสเป็นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นไวรัสมันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกัน
1: ค
4: ราวนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีด
3: ใช่อันนั้นเชื้อเป็น
4: ใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ซิโนแวคแต่แอสตราเซเนกาเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัว
1: เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกัน
4: ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อย่างเช่นซีโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า60ปี
3: ก็คือวัยกลางคน
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปี
1: เพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุ
4: ใช่ใช่ใช่
1: ข้อบ่งชี้
4: ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้
1: มันน่าจะไม่เป็นอะไรแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยสำคัญ
4: ใช่
1: กับกลุ่มนั้น
4: ส่วนแอสตราเซเนกานี
2: ่ในอนาคตก็อาจจะมี
4: ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขา เอาคนไข้ที่อายุเกิน60เข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของแอสตราเซเนกา
1: อันนี้เป็นตัวเอง
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่นี้อาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลอง
4: ใช่ใช่เลยค่ะครับ
0: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอขามีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงอนเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว
1: 100คือตัวบน
2: 100ตัวบนใช่ค่ะ50คือตัวล่าง
0: แล้วก็บางทีก็วัดได้90 100แล้วก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเนาะอันนี้ความดัน
2: ในทางกลับกันแล้วก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้นในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าดื่มพวกที่ให้มีฟองฟ
2: อง แต่จริงๆไม่แนะนำ
0: หมายถึงว่าเขาไม่แนะนำ
2: อดเลยไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียน่าจะมากกว่าผลดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานเกลือเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
0: ค่ะ
2: อาจจะช่วยเพิ่มความดัน
1: คือในทางตรงกันข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็ม
2: ลดเค็ม
1: ลดโซเดียม
2: ค่ะ
1: แต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่มนิดหน่อย
2: แต่ยังไม่อยากให้ติดไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นรวมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะ
0: ขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทม.เม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมแล้วบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือจริงๆแล้วมันแค่
2: คนละบริษัทที่ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะ
0: คุณภาพ
2: เราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวน
0: ี
2: ้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ประหยัดสตังค์ในกระเป๋า
1: อาจารย์บอกว่ายาก็ได้มาตรฐานด้วย
2: มาตรฐานแล้วก็บอกว่าเก็บสตังค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: เคลียตอบคำถามเรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะคุณแอลอายุ70ปีน้ำหนัก69ค่ะส่วนสูง149ซมบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะ
0: ทานพร้อมกันหรอหรือยังไง
1: ใช่น่าจะทานพร้อมกันตอนเช้า
2: ทานพร้อมกันได้ไหม
1: มันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: คือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมก าแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหนอาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนน่ะเนา
0: ะ
2: มันจะแบบผสมนมเขาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ
0: ครีมเทียม
2: อะไรเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทานพร้อมกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมุติถ้าเป็นนมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไห
0: ม
2: ที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะมันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50%
4: ก็ไม่ได้ไม่น่าจะอันตรายอะไร
0: ถ้า
4: ค
0: ำถาม
2: ไม่เป็นอันตราย
4: แต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อย
2: การดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะเป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ฤทธิ์ของกาแฟได้ไหม อันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวัน
1: ก็ยังพอได้
2: ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก
1: คนที่ทานเกิน3แก้วแบบ
2: ก็มีความเสี่ยง
1: เด็ดเดียวจริงๆอ่ะอาจารย์
0: คือนี้ฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลย
4: ผมกินกาแฟ
1: อาจารย์กินกี่แก้ว
4: แต่ว่า2 แก้ว
2: เหมือนกัน
1: เหมือนกันค่ะถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบ
2: มากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่อง
0: การ
2: นอนไม่หลับ
0: ไม่ใช่ไม่หลับ
2: เรื่องกระดูกบาง
0: คือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วง
2: ไม่เคยมีนี่ไม่คุณสาคุณปุ๊กเลย
1: พี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะ
0: เกินบางทีเกินเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้5แก้วหรืออะไรอย่างเง
2: ี
0: ้ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่า
2: จะนอนก็ดื่ม
0: ได
2: ้แก้ว
0: คือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการ
1: น
0: อนอะไรเงี้ย
1: เป็นนอนได้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายพอไปกับเพื่อนก็
2: หน่อยนึงคุยอะไรอย่างเง
1: ี้ยพอตอนเช้าเราต้องหนึ่งแล้วไงเช้าไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้
2: ไม่เข้าจะไล่ออกจากร้านค
1: ่
2: ะ
1: ส่วนกดไหลย้อนอะไรหนึ่งค่ะยังไงคะ
2: กดไหลย้อนกับกาแฟก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลยให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะ
0: น่าจะช่วยได้
2: น่าจะช่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายยาลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำหร
0: ือ
2: ว่าลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันล่ะค่ะ
4: พฤติกรรม
2: เลยค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม
1: อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนเรายัง
2: หมายว่าเราก็เยอะเหมือนกันนะคุณดาวอัน
0: นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตร
1: ยอดเลย73อาจารย์
2: 73 20กิโลต่อสัปดาห์
0: 7หาร20
2: หาร7เท่าไหร่นะ
4: 3กิโล
0: 37 20
2: 3กิโลเมตรต่อวัน
4: คร
2: ับ พอไหมพอค่ะ
4: พอตัว
2: พอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห
1: ์เท่าที่บ้าง
2: เท่าที่ประมาณดูเนี่ยได้3กิโลสมมุติเฉลี่ยต่อวัน
0: ได้เกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์
2: 30นาทีอยู่แล้ว
0: เพราะว่า
2: 3กิโลเนี่ย
0: วิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได
1: ้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้
4: ครับไม่อันนี้ไม่ได้มาถึง20ทีเดียวใช่มั้ย
0: ไม่ๆค่ะ1สัปดาห์
4: 1สัปดาห์ถ้าอย่างนั้นโอเค
0: สะสมกิโลได้20กิโลเมตร
4: อันนี้ต้องคิดว่าแบบโอ้โห
2: ทีเดียว20กิโล
4: ไม่ค่อย ว่านั้นอยากให้แบบกระจายกระจายมากกว่า
1: อีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าอาจารย์แนะนำว่าออกกำลังกายน้อยแต่บ่อย
4: ใช่น้อยแต่สม่ำเสมอ
1: น้อยบ่อยสม่ำเสมอจะดีกว่าหักโหมอย่าหักโหมเพราะว่าหนึ่งอายุมากแล้วนะคะ
2: สองก็คือบาดเจ็บ
1: อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยม
2: ก็ไปรักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไป
0: ไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะ
1: คุณชัยนรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง180เซนติเมตรค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์
2: ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้าย
1: คุ
2: ณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาแสดงว่าคงเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วยาที่ต้องติดมาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือ ดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่อยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี่นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็น
1: ค่ะ
2: อาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
1: หรือไม
2: ่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้องเรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: เพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอด
1: เพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะ
2: ใช่
1: ไหมคะอาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุ
2: ใช่
1: ก็เป็นไปได้
2: ค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะนี่ค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะ
2: เจ็ดซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคลอโรควีน
0: นะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู
4: ่แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมคะก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรค SLE นะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองเนี่ยโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยนะมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมากคราวนี้ตรง
0: ปวดข้อมือคืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานยังไงได้ไหม
4: คือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลงแต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งเกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอโรคข้อนะคะอย่างที่รามาก็มีคุณหมอโรคข้อลองมาดูเพื่อแก้ในต้นเหตุ
1: เขามีโรคประจำตัว
0: ใช่ใช
2: ่ใช่แล้วที่กลัวอีกอันนึงก็คือไม่รู้มีโรคไต
4: ใช่
2: อยู่ในกลุ่มในโรคที่เป็นโรค
0: ที่เป็นเดิม
4: หรือด้วยยาแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็
2: ไ
4: ต
2: อาจจะมีผลต่อไตได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บ แล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทน

0: แนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่น
1: อาจารย์แล้วพวกพาราอะไรที่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือจริงๆพาราเนี่ยได้นะได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามัญธรรมดาที่ใช้ได้ในเบื้องต้นโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้เหมือนก
0: ันค่ะ
3: ค่ะหรือใช้การประคบแบบที่ส
2: ำ
3: หร
2: ับ ค
3: น
1: ถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเด
0: ี๋
1: ยวดีขึ้นพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่อาจารย์มองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเอง
0: ไม่แนะนำ
1: เพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะ
3: หมายเลขโทรศัพท์คุณลันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157เซนติเมตรค่ะบอกว่าคุณลันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณลันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้เป็นนิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะ
0: ก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะ
3: ผักอะไรบ้างอาจารย์
0: โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียวนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะค่ะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ยประเทศไทยมีหลายปัจจัยมาประกอบกันถึงจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะคะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมดูเป็นรับโดยตรงจากอาหาร
3: ปลาเล็กปลาน้อย
0: โดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนไม่ว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู
3: ้
0: แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็งจะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นน
3: ม
0: นะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได
3: ้ไม่
0: อาจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ
3: ้
0: าคนชอบทานผักใบยอใครชอบ
1: หอมหมก
3: ใบหายยากเลย
1: ไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว
0: หรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอ
3: ใบยอเนี่ยอร่อยมากเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆแกงขี้เหล็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช
3: ่ไห
0: มมันจะฝาดฝาดนิดๆเน
1: า
0: ะ
1: นิดๆเดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมละเพราะว่าไหวได
0: ้ไหวได้
3: พอเริ่มไหว
0: เพราะว่าลิ้นเริ่มตึงลำลิ้นขมเริ่มฝ่อ
3: มากเขาคุยอะไรกันนะ
4: ฉันอยู่ที่ที่อยู่ที่ด้านล่างของ
0: ไหวของอาจารย์แจ็ค
3: มันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอ
0: เลือกใบยอแทนจะเลือกผักกาดขาวหรือว่าอยากกินแต่หน้าเอาผักก้นกัดถมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ
3: าจารย์แจ็คก็อิ่มก่อน
0: หรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้
3: า
0: หรือไม่ก็มะขามมะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะ
1: เราไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยว
0: ร่วมด้วยแต่ก็มากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ย
3: มะขามคลุกนี่คืออยู่ก่อน
0: แน่นอน
3: มะขาม
0: ได้น้ำตาล
1: ใช่ค่ะนะลองหาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมาก
0: ต้องเปลี่ยนรูปแบบถ้าเป็นนมต้อง2แก้ว
3: อาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงอาย
0: ุค่ะ
3: คล่องมัน
0: บางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร์ต
3: ค่ะ
0: บางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสียท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะ
3: เ
0: ราก็เลือกสูตร น้ำนมวัวที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวก

0: ไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยอะคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะนะคะ
1: สวิส
2: ครับ
1: จาก
2: โรคก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดมีการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษะได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว
0: ์ไม่ถือว่าการทานเนื้อเนี่ยหรออาจารย์
2: เนื้อหมูครับซึ่งอย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบ
0: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
2: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
0: อารมณ์แบบกลัวเพื่อนคีบไปก็คือเลยคีบประกอบ
2: หรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำนี่แหละ
1: สัมผัสกับเนื้อหมู
0: เคี้ยวหมู
2: ใช่เสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปาก
0: แม่ครัวไม่ทันล้างไม่สะอาด
2: ใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก็เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องโรคหูดับ
0: คือ
2: การได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเรา
0: เคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่อันนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือซูอิสใช่ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเนื้อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแรงมีที่แรงเนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์
1: คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็น
2: คือเชื้อเนี้ยมันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มันอยู่ในหมูมันก็ชื่อแต่ละชนิด
1: เนื้อวัวก็มีโรคอื่นได
3: ้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบแดงๆ
0: จุกขึ้นเลยหรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดๆอันนี้อันตรายไหมอาจารย์
2: คืออย่าง
0: น
2: ี้ครับคือ
1: จริงๆ
2: ห
1: มูอะไรอย่างเงี้ย
2: คือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้จริงๆในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะเรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุก
0: เท่านั้น
2: ควรจะต้องสุกเลย
3: เพราะว่าเราไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องสั่งพอกช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้ค่ะสุกมันก็จะไม
0: ่แข็ง
3: มันจะแข็งบางร้านก็บอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วคนก็บอกว่าไว้กินอะไรแบบแห้งแข็งแต่ว่ามันคือความปลอดภัยถูกไหม
2: ใช่ถูกต้องครับคือจริงๆถ้าแบบปลอดภัย 100% ก็คือต้องสุกหมดแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อวัวเนี่ยโดยทั่วไปเชื้อมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือเนื้อหมูนี่ไม่ได้เลยต้องสุกเลย
3: เท่านั้น
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละ
2: ใช่
0: ถ้าเป็นอื่นๆได้
3: ไหมอาจารย์แหนม
0: แหนม
2: หมูใช่ไหม
1: แหนมหมู
0: แต่เปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุก
2: แหนมนี่หมูสุกไหมฮะ
0: ไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยว
1: ให้มีรสเปรี้ยวและบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลย
3: มันก็ทุกคนแหละอาจารย์มันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนม
1: มัน
3: จะเยิ้มมันจะแหย่แหย่อาจารย์แหนมกินได
2: ้คืออย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเช่นหมูสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับเขาก็ต้องสุกใช่
3: อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอะไรอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหม
2: ฉายรังสี
1: อันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉายยูวีหรอ
3: ไม่ค่ะอันนี้เป็นของ
0: เขาเรียกนิวเคลียร์
3: ใช่สทนเขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือคุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไป
0: คือแหนมเป็นแหนม
3: แต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้นแล้ว
1: อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลยนะ
2: ต้องดูว่า
0: อาจารย์
2: ดูว่าแสงนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหม
1: เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกพยาธิตัวจี๊ด
3: พยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไ
1: อกับไข่พยาธิ
3: รังสีแบบกำมันตะลังสีอย่าง
1: เงี้ยแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิ
3: แต่ทำไมค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์ในเซเว่นมีขายอาจารย์
0: ใช
3: ่ใช่แหนมฉายรังสี
1: รังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ยูวี
2: ใช่ต้องไปดูว่า
3: ไม่ใช่ยูวีเดี๋ยวไป
0: เดี๋ยวเราไปฟัง

0: คุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
1: คุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้หลายคนไปเปิดตู้เย็นแล้วดู
0: แหนมดูหมู
2: ว่าฉายรังสีหรือเปล่า
1: แต่อย
2: ่
1: างไรอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตาม
2: ให้สระเอาไว้ก่อนอ
1: ย่าควรจะสุกนะคะปลอดภัยที่สุดคุณจิตราอายุ67ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง153บอกว่ามีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชาวันหนึ่งหลายครั้งอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานค่ะไม่ถึง1นาทีก็จะหายไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาท
2: ค่ะก็เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วอาการที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูนนะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยนะ
1: มัน
2: ไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วพอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอนะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นน่ะอาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยารับประทานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกอื่นที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไปเนี่ยพวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าจบปริญญาไหมเพราะว่าจะมีหลายมาจากหลายปริญญา
1: หลายสำนัก
2: เนาะบางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหาย
1: อาจจะเป็น
2: มากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้
1: อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้
3: ใช
2: ่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกดมันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคออะไร
1: ต่าง
2: ๆมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงเนาะแต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอ
1: หมอปัจจุบัน
2: แผนปัจจุบัน
1: ที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์เองแนะนำ
2: โดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ
1: ้
2: น
1: อันนี้แพทย์แผนปัจจุบัน
2: แผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ
1: ค
2: ุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะคุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะ
2: ค่ะ
0: ไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับ
3: ครับประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดข
1: ึ้
3: นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหนมันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่า
2: ไวต่อ
3: การ
2: ฉายแสงสี
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโม
1: ก็ไม่ฉายแสง
3: ไม่ฉายแสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อทำลายก้อนมะเร็ง
1: นั่น
3: ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไปรวมๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ
1: เฉพาะ
3: จุด
1: ทาร์เก็ตตรง
3: ทาร์เก็ตตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมาก
1: สมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะ มองเห็นได้ลดลงอันนั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำค
3: ือ
1: เป็นตรงไหนยิงตรงนั้น
3: ใช่ค่ะ
1: เอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยม
2: ีผลข้างเคียงน้อยลง
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะ
1: วันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโพลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ1คำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะ2เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโพลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยที่เคยเป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่3แล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ
0: 3
2: ยาคนไข้จะไปซื้อมาทานเอง
1: ซื้อได้นะซื้อได้ in
2: one ก็เอาคำถามที่1ก่อนว่าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอลนี่กินมานานแค่ไหนแล้วแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทโพลอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
1: ไม่สัมพันธ
2: ์ไม่สัมพันธ์กันต้องดูว่าทานเปลี่ยนมาเป็นทานตัวนี้ตักนานแค่ไหนการนอนไม่หลับเป็นมานานแค่ไหนแล้วหลายคนที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนหลายคนอยากหลายคนมีความตั้งใจว่าอยากนอนหลับดีทุกคืนซึ่งก็ต้องถามคุณวันนาอีกทีนึงว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงกี่วันต่อสัปดาห์ที่รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้ง
0: แต่ถือว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกต์ได้บ้างหรือยังคะ
2: ก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาล
0: วันนี้นอนไม่หลับเลยอันน
2: ี้ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งนั้น
1: ซื้อ92
2: ไปออก19นอนไม่หลับเสียไปเยอะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ได้จาก
1: สาเหตุจากยาให้คุณวรรณาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาของการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กัน
2: สัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทโพลอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือนานๆเป็นครั้งอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่2ก็คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพลอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาก็อยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้ง
1: ไปด้วยก
2: ัน
1: ไปด้วยกันได
2: ้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยด์เป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็
1: ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเคียง
2: ไม่มีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเรา
1: แล้วแต่บุคคล
2: เราก็ทานได้ค่ะถามว่าเมโทโพลอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไม่หลับได้ไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมโทโพลอลที่เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ในคนไข้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็มีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วมั้ง
0: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากเพจรามาชาแนลค่ะคุณจรีรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46 6สูง165นะคะหนัก50กิโลกรัมบริจาคเลือดทุก3เดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7 ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบ2สิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
1: เหล็กใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: เหล็กอายุ46ปี
0: ใช่ใช่ใช
2: ่บริจาคเลือดก่อนอันนี้ผ่านตลอด
0: ใช่ผ่านตลอด
2: สองครั้งหลัง
0: ข้นเลือดเริ่มน้อยลง
2: ค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่าน
0: เลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
2: ก็คือโลหิตจางนั่นนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จาง
0: เขาบริจาคได
2: ้ครับนะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจำเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
0: ผู้หญิงทาน46
2: ประจำเดือนอยู่ดีๆประจำเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผักใบเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได
3: ้ต้องไปหา
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรเง
2: ี้
3: ยคือต้องดูว่าแบบ
2: เสียเลือดทางไหน
3: ทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ต้องไปดูท
2: างหนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจากเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหม
3: ก็ทางเดินอาหารเป็นอีกทางที่สองเสียเลือดได
2: ้ทางเดินอาหารลิซี่ดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะต้องไปหาสาเหตุก่อน
1: จำลองว่าหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่สาเหตุ
2: ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
1: ค่ะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำ
1: ไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผัก
2: ไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือด
0: เขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับ
2: ไม่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มา
0: ทานยาตลอดค่ะ
2: หมายถึงว่าทานยาตลอด
1: แล้วก็ล่าสุดธาตุเหล็กมันจะทานแค่7วัน
0: ใช่ทานแค่ช่วง
2: เวลาแค่7วัน
0: เป็นช็อตพีเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจาก
2: ไม่ได้เยอะ
0: แล้วต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะ
2: แล้วก็ไปหาสาเหตุทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่ม
1: เม็ดๆน่ะ
2: เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดงจะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดงไม่ว่าจะก็คือสัตว์บกทั้งหลายนะคะ
1: เนื้อวัวแต่ต้องสุกอาจารย์
2: สุกต้องสุกค่ะสุกก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะ
0: หรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่อง
1: ความเข้มข้น
0: เลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะ
2: ก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีนึงค่ะ
0: ฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยนะคะพิมพ์เร็วมากแปลว่าชมอยู่ที่หน้าจอ
2: ค
0: ่
2: ะขอบคุณค่ะ
0: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
1: วันนี้นะคะคำถามมาแบบรัว
0: รัวมาก
1: ภาษาเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วค่ะอายุ67ปีน้ำหนัก58 00 150 ซม.บอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วมันเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนลุกขึ้นจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งถึงเดินได
3: ้
1: จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
0: อาการเหมือนอะไรคะนี่เหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: ทรงตัวไม่ได
2: ้ก้าวเดินเหมือนเดินเหมือนทรงตัวไม่ได
3: ้ก็คือสองน่าจะเป็น2 ส่วนใหญ
2: ่ๆ
3: ส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืน
2: ใน
3: เวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาทนะคะที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: แต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยาก
3: หมุนตัวก็ยาก
2: คือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกๆบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือนทรงตัวไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักนึงก่อน
0: ตั้งหลักตั้งหลัก
2: เหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนนะแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ย
0: เริ่ม
2: คิดถึงเรื่องแบบ
0: ทรงตัว
2: เรื่องการทรงตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูแลว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพากินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการทรงตัวทำให้การทรงตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว
0: ์นางแบบนางแบบแต่หลังๆพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต
3: ้
0: องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาทนะคะ
3: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณพิชยาศินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องแข็งเรอะมากมันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้องท้องแข็งบางคนน่าจะเป็นแน่นท้องแข็งนะคือเหมือนว่าแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นนะคะถามว่ามันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนไหม
2: เดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูพอเริ่มมีอาการเหมือนมีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเนาะแต่จริงๆตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมา
0: ถึงต้องมีเปรี้ยว
2: ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะไหลจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารหรือรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแสบร้อนโดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะม
0: ี
2: ลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆเนี่ยแล้วก็คิดว่า
0: อาจจะไม่
2: เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะ
0: ค่ะดังนั้นถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องแข็งแล้วเรอะมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย
2: ์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีลมเยอะนะคะบางคนทานถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืดใช้ได้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะคะลองสังเกตว่าอาหารประเภทไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วลมดันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหร
0: ือ
2: บางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบ
0: ุ
2: ฟเฟ่ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรอย่างเง
0: ี้ย
2: ก
0: ็
2: ม
0: ี
2: ผล
0: เด
2: ี๋
0: ยวไม่คุ้มทานเยอะ
2: ๆหรือบางคนกินเร็ว
0: ทานเร็วรีบไงรีบ
2: ไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี
0: ่
2: แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว
3: ่
2: าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
0: ไปที่คุณธนาชนนะคะ
1: คุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลื่อน
0: เมื่อวานนี้มาถามเรื่องไส้เลื่อนไง
2: ต้องเป็นลูกเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลย
1: หลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะแบบบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
2: นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอก
1: อะไรประมาณนี้
2: อันนี้นี่ไม่เล่นโยคะนะ
1: ไม่อาจจะเหมือนกับว่าก็นั้นอาจารย์
2: มาถึงงอเข่าขึ้นมา
1: พอกันที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไร
2: อาจารย์นิว
1: เมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบันคือหมายความว่ายังไงนะ
3: เขา ผมคิดว่า
0: หมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็น
2: หรือว่าทำกายภาพ
1: คือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อน
3: คือคิดว่าจริงๆเนาะต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเบ่งมันแบบเพิ่มแรงดันในช่องท้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มันจะต้อง
2: ที่
3: ต
2: ้
3: อง
2: แรงดัน
3: เพิ่มแรงดันน่ะมันจะทำให้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลื่อน
2: หลังผ่าตัด
3: ผ่าตัด
2: เช่นยกขามาชิดหน้าอก
0: อันนี้ก็ใช้แรง
2: จะเพิ่มแรง
0: มันใช้แรง
1: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือนอย
3: ่าที่ต้องเบ่งอะไรที่มัน
2: อะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะ
1: เดินได
2: ้เดินได้ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะ
0: ก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
1: คือถามหมอเลยว่าผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได้บ
0: ้
1: างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่อง
0: ๆค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลบๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะ
1: เยอะมากเลยเนาะเจ็บที
0: ่เส้นประสาท
2: มันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปลายนิ้วชี
3: ้ปลายนิ้วชี้คือจริงๆมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียว
1: เจ็บ
3: เนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตาม
1: หรือไปโดนแบบไปคูดกับอะไร
3: ใช่ใช่เป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต
1: ้เส้นตา
3: หมาอะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกต
2: ไม่ทันได้สังเกต
3: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให
2: ้หมอดูซะหน่อยไปหาหมอดู
1: หมอให้คุณหมอดูให้แพทย์ดูแล้วไปหาหมอดูนะคะไทยอีกอาจารย์ก็คือว่าด
3: ู
1: ว่าม
3: ี
1: บาดแผล
3: ต้องไปตรวจดูครับว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่น
1: บางทีเราไปจับของร้อนนะอาจารย์แล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบ
2: จับตอนแรกช้าไม่รู้สึกตัว
1: หาสาเหตุนะ
0: คุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไม่หมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็น
0: ใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง Rama Channel ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงณพระลานพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลอดพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: วันนี้
0: อิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยแต่พระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันขุนการทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่1โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150รายโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538ต่อมาในปี2539ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของราษฎรในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อปี2564เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนภายในห้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอันเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลว์คาร์บอนสคูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Modelเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Trunkable ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงการระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินหงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน4รายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วเสด็จออกจากห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาทขับร้องเพลงประสานเสียงถวายจำนวน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าว
นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาคร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งคณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเป็นอเนกอนันต์และตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวัคคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวัคคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้มาเกิดสมาธิและปัญญาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระประถมเจดีวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาหนึ่งเวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนทวิพัฒน์จังหวัดอุดรธานีนางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพอร์ทิสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569โดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประมาณ 1,200 รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมบทนวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2412ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ที่วัดสเกตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรนานับประการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัดสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569โดยให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรฐานะคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
0: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไล่ๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจจาระมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: อุ๊ยตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
0: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปแล้วครับมารวมกันนี่เร็วๆๆๆเร็วมานี่เร็วๆๆๆเร็วมารวมกันรวมกันรวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชานสมัยถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องทางบ้านพร้อมไหมครับทางนี้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่ของตัวเองเลยครับไปเลย

น้องๆทั้งบ้านวาดถึงไหนแล้วครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับพี่เซฟแนะนำให้ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือ

0: เด็กๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับใกล้เสร็จหรือยังครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเด็กๆ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
0: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนๆของตัวนี้มา
0: ครับ
2: แล้วสัตว์แมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาล นะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปรบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
0: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ตรงคือล้อครับ
0: ครับ
3: ตรงก็คือหน้าของรถไฟตรงก็คือไฟ
0: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้คืออะไร
4: ที่ปล่อยควัน
0: อ้าวมีปล่อยควันด้วยเห็นไหมปล่อยควันเอาควันมาจากไหนอ่ะ
3: เพราะว่าใช้เอาไฟมาจุดเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำ
0: เติมน้ำลงไปเอาเริ่มเข้าใจนะเนี่ย
4: น้ำเป็นน้ำมัน
0: น้ำเป็นน้ำมันอีกแล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
3: ให้รถมันวิ่งฉึกฉักฉึกฉัก
0: รถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
3: บนขบวน
0: บนอะไร
4: เขาเร
0: ีย
4: กว่าราง
0: เรียกว่าอะไรนะครับ
4: ราง
0: รางรถไฟใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: เพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครยกมือขึ้นน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี
0: ้เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้อธิบายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
6: นี่ไง
0: ไหนเรือ
6: มีใบพัดอ่ะ
0: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิน
6: ี่ไอเรือ
0: แล้วมีอะไรอีก
6: ดอกไม
0: ้มีดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
7: ปะการังคร
0: ับใช่ป่ะน้องภูมิใช่มั้ยครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
6: ลูกออส
0: ลูกออสจริงอ่ะ
6: มีปลาน
0: ี่มีปลา
6: ลูกออส
0: อ๋อมีปลามีลูกออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็ปลานะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยภาพนี้ของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอิมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
8: งานเทศกาล
0: นะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
8: แม่ของหนูอยู่ในนี้ค
0: ่
8: ะ
0: แม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
8: งานเทศกาล
0: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
8: ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นเครื่องหมาย
0: เครื่องหมายอะไรครับ
8: เครื่องหมายบอกทาง
0: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
8: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค์
0: นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
9: หนูค่ะ
0: หนูอิมเองจะไปไหนลูก
9: ในนี้
0: จะไปหาคุณแม่เหรอคะ
9: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป
0: ๋าจูงอะไรมาด้วยเนี่ย
9: น้องหมา
0: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิมมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้ตะเด็ดน้องต้นกล้านะครับ น้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: สวนเชอรี่ค่ะ
0: สวนเชอรี่แล้วตรงนี้มีต้นเชอรี่กี่ต้นครับเนี่ย
2: 3ต้น
0: สามต้นนี่เยอะไหม
2: ไม่ค่อยเยอะ
0: เท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
2: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
0: นี่คือผลงานต้นเชอรี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมรเฮ้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: Weekly ผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่า

0: ี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
1: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
1: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
1: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
1: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: ในวันนี้พี่เว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคือ

0: เริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
1: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบย่าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ฮ่าเฮ้ยโอ้ยลองชิมรสชาติจากใบไฟของตัวเองดูบ้างสิ
1: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
0: นี่เฮ้ยต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
2: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
0: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
2: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
0: ฮะจริงของนาย
1: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
0: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
3: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการทั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นะ
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
2: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
1: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
4: ฮะ
5: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
3: นายช่างสงสัยอย่างนี้นี่เองที่แท้ปรัดแห่งเงาก็ต้องการจะพบกับนายช่างสงสัยอย่างนั้นเองแล้วเนี่ย
6: แบบนี้แย่แน่แน่คือเราหยุดปรัดแห่งเงาไม่ทันปล่อยให้ไปพบกับนายช่างสงสัยได้ต้องแย่แน่เลย
5: ฮะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแย่ยังไงอะนายช่างสงสัยคือใครอะ
6: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเ
5: อ้า
6: ก็เห็นผู้เฒ่าตกใจขนาดนี้ฉันก็เลยคิดว่ามันต้องแย่แน่ๆนะสิ
5: ว้าว
6: แล้วนายช่างสงสัยเป็นใครกันเหรอครับท่านผู้เฒ่าน
3: ายช่างสงสัยเป็นชายลึกลับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนก้อนเมฆที่ไร้รูปร่างคอยเฝ้ามองดูโลกแห่งปัญญาด้วยความสงสัยตลอดเวลา
5: หารู้ว่าท่านผู้เฒ่าหมายถึงตาลุงคนนั้น
6: ตาลุงไหนอ
5: ่ะอ๋อตาลุงแถวบ้านฉันที่ชอบเล่นตอบคำถามอะไรเอ่ยตลอดเวลาน่ะ
6: ตาลุงอะไรเอ่ยแถวบ้านนายเนี่ยนะ
3: ไม่ผิดแน่เขาเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ได้รับฉายาว่านายช่างสงสัยยังไงล่ะ
6: ใช่จริงๆเหรอนี่นายรู้จักนายช่างสงสัยด้วยล่ะเนี่ย
5: รู้จักสิแถวนี้เขารู้จักกันหมดนั่นแหละไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยฉันจะเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาบ่อยๆอะฮะหรือว่าปลาแทงเงาจะไปขอข้าวนายช่างสงสัยกินเหมือนกันน่ะ
3: ถ้าแค่ขอข้าวกินก็ดีนะสิไม่ว่าตอนนี้ข้าจะยังไม่แน่ใจว่าปราดแห่งเงา

0: ึ้นมาพบตัวในช่างสงสัยทำไมแต่ยังไงก็ต้องรีบยึดปราดแห่งเงาไว้ให้ได้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะหากสิ่งที่ข้าเดาไว้เป็นจริงการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับในช่างสงสัยจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังแน่นอน
1: โอ้ยผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ฝีมือร้ายกาจจริงๆเลย
2: นี่คืนสู้กันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเราต้องโดนเจ้าผู้กล้าแห่งเงาเนี่ยจัดการหมดแน่
1: ๆพอนายพาท่านผู้เฒ่าแล้วก็คนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเถอะฉันจะถ่วงเวลาเจ้าผู้กล้าแห่งเงานี่เอาไว้เอง
2: นายจะบ้าไปแล้วเหรอต้นกล้าเราสองคนช่วยกันสู้ยังไม่ไหวเลยแล้วนายคนเดียวจะทำอะไรได้ยังไง
3: นั่นนะสิขืนสู้คนเดียวมันจะยิ่งอันตรายไปกันใหญ่นะ
1: ฉันเป็นอันตรายเพียงคนเดียวก็ยังดีกว่าที่โลกทั้งโลกนี้จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจอันชั่วร้ายไม่ใช่หรือไงพวกนายรีบล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะ
3: ชะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่านายจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะพวกนายเนี่ยไม่รู้จักรักตัวเองกันบ้างหรือไงนะ
2: เฮ้ย
1: เยอะ
2: เฮ้ย
1: ไปแล้วทุกคนตอนนี้แหละ
2: ตกลงทุกคนเราได้ไปกันเถอะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: ơi, ơi, ơi, พวกนายน่ะหนีไม่รอดหรอกเฮ
1: ้
0: ย
1: แย่แล้ว
2: แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วสิ
1: ลุแบบปักพื้นเหรอเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ย
0: เป็นยังไงในที่สุดพรรคพวกของนายก็ทิ้งนายไปอยู่ดีเห็นไหมล่ะ
3: พวกเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปซะหน่อยฉันเป็นคนบอกให้พวกเขาหนีไปเอง
0: ชะทำไมต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่นมาสุขนักหรือไงนายลองดูตัวเองตอนนี้สิแล้วดูฉันสิในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีทำให้เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปก็คือเลิกคิดถึงความรู้สึกผู้อื่นทิ้งความเห็นอกเห็นใจไปซะ
3: ไม่จริงหรอกถ้านายคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงจิตใจผู้อื่นนายก็คงไม่เก็บเรื่องนี้มาทนทรมานจนยอมรับข้อเสนอของปราดแห่งเงาหรอกจริงมาก
0: หมายความว่ายังไง
3: เพราะถ้านายไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนายจะเสียใจที่พ่อแม่นายผิดหวังในตัวนายไปทำไมอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นสักทีเดียวหรอกนะบางทีฉันอาจจะทำเพื่อตัวเองก็ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาที่ฉันเห็นคนอื่นเดือดร้อนฉันจะรู้สึกทรมานมากกว่าเวลาตัวเองเดือดร้อนเองซะอีกนายเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
4: แม่พ่อว่าเป็นเพราะเราไปยัดเยียดให้ลูกเรียนอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเลยทำให้ลูกของเราสอบได้คะแนนลดลงน่ะ
3: แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพ่อพวกเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเป็นความผิดของพวกเราเองแหละนะ
0: เป็นเพราะเราหมดแต่สนใจคนอื่นหมดแต่ติวให้คนอื่นแท้ๆเลยทำให้พ่อแม่เราต้องมานั่งเสียใจแบบเนี้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วใครจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะไม่ทำเพื่อคนอื่นอีกต่อไปฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้ว
3: ถ้านายยังสนใจความรู้สึกของพ่อแม่นายอยู่ก็หมายความว่านายยังมีหัวใจอยู่นายยังไม่ได้ทิ้งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5: ฉันขอบใจนายมากนะ
2: ขอบใจมากเลยเยี่ยมจริงๆนะ
5: เออเขิน
2: เพื่อนกัน

0: ฮ้ยฮะดูสิพลังแห่งความมืดของผู้กล้าแห่งเงาสลายไปแล้ว
1: เฮ้ย
2: พวกเรารีบไปดูต้นกล้ากันเถอะ
0: จริงด้วยไปแล้วไปแล้วไปเร็ว
3: อะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยตื่นเต้นตกใจอะไรกันอีกแล้วอ่ะขี้ตกใจกันจริงๆเลย
4: พลังของผู้กล้าแห่งเงาหายไปแล้วตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์ไปแล้วนะ
3: ฮะดินแดนเรามีผู้กล้าด้วยเหรอเนี่ยว้าวดีจังเลยฮะ
5: ผมต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนายน่ะเจ็บหรือเปล่าอ่ะเป็นอะไรมากไหมอ่ะ
6: ไม่เป็นไรมากหรอกระดับผู้กล้าในตำนานอย่างฉันแค่นี้สบายอยู่แล้ว
0: นี่ยังไม่เลิกคุยว่าตัวเองเป็นผู้กล้าในตำนานอีกเหรอเนี่ย
5: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาปฐมพยาบาลนายให้นะ
2: ทำไม่ได้หรอกตอนเนี้ยนายดึงหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่านายน่ะไม่มีพลังความมืดอยู่กับตัวแล้วนายไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาอีกต่อไปแล้ว
5: อ๋องั้นเหรอ
6: นั่นสิไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาแล้วงั้นต่อไปนี้เราจะเรียกนายว่าอะไรดีอ่ะ
5: ฉันชื่อ
6: เอื้อแบบเอื้อเฟื้อน่ะเหร
5: ออืมใช่แล้วล่ะอ๋อนายมีแผลนี่เจ็บมากหรือเปล่าอ่ะ
4: สมแล้วที่ชื่อนี้จิตใจอบอ้อมเอื้ออารีสมชื่อจริงๆ
6: ใช
7: ่ชาวแล้วเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนกันอีกเหรอไหนบอกว่ารีบไงแล้วนี่ใครเนี่ย
5: สวัสดีครับผมชื่อเอื้อ
0: ยายก้อนหินพูดได้อะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็น

0: ดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
1: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
0: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: ไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: ร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: ร้านขายขน

0: สายไหมนี่เอง
1: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
0: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
1: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งเอ๊แล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
0: หวานเย็น
1: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
0: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
1: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
0: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
1: ์เอ๊ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: เย้พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
0: เย้เย้เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

ีโบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูอ๋อแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่เดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไป

คะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบ๊ททาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบ๊ทจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบ๊ทก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: ประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบสได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบสได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบสรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องๆต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะ

ทําปากนกกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทําปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างนึงนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสัก

ีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่น

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่า

ักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: เอาสิเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: พี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: เอ๋ปลูกผักบุ้งเหรอคะ

0: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
1: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
0: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าแล้วกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
1: ครับท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
2: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
1: เอาเถอะครับตอนนี้เรารีบมาปลูกผักบุ้งนี่กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
2: เอาปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
1: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
2: อ๋อพวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันโน่นน่ะกว่ามันจะงอก
1: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนในเกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
2: ก็นี่มันไม่ใช่เกมนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะเอ้ย
1: ฮ่างอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
2: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
1: ๆว้าแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
2: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
2: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
1: เว้ยแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
2: แอบแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
1: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วหรอครับ
2: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก๊ป
1: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
0: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
2: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
0: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะ
2: ๆค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
1: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
2: นอนนอนนอนนอนนอนนอนเอาออกไปเดี๋ยวนี
1: ้น้อยเจ้าพวกหนอนแมลงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะดิแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
1: เอ้ยทำไมล่ะครับ
0: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
1: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีแล้วเนี่ย
2: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
1: ครับพี
2: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดๆเลย
1: เย้ใช่โยไม่ต้องถูกตัดเงินแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแย่เกียนขนาดนี้นั่นเนี่ย
0: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าผักต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปคว้างเล่นทิ้งๆคว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
1: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาคว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
2: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะ

0: ใกล้แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเออ

0: ตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยละคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมากยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่เตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: โถพี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมา
3: โถพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแกไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้อมไม่ซ้อมมันแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาอ๋อเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่ายๆ

0: นี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
1: อย่างนี้หรอคะ
0: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
1: มีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
0: ไม่หรอกจ้ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
1: จริงเหรอคะ
0: จริงสิจ้าแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้าถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
0: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้ะ
1: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
2: เอ๊ะพี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
1: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
2: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแกให้เต็มที่ไปเลยย้า
2: หลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
1: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
2: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
3: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊กแก๊ปกุ๊กแก๊ปโถ
2: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
3: จ้า
1: ฮ่า

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: มื่อกี้พวกถือออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

หมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: วานครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
2: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
2: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
2: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
3: ว้า
2: อะไรกันฝนตกหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
2: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

สารที่อันตรายแขนที่เล็กทั้งสองข้างกับสองนิ้วกับลำตัวที่ยาวและสูงใหญ่ดีเร็กซ์ไทแรนโนซอรัส

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได้
0: พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ัวร์วิเศษกลับปราสาทยักษ์
1: เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะ
2: อุดอุดอุดอุด
1: อะไรกันนี่นาเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นา
3: ชวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วละแม่
4: แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกๆอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ

แจ๊คตื่นเถอะแจ๊คแจ๊คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: หารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มามา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอหม
2: อถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
3: งงงงงงงงงงง
2: ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
0: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
0: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ได้ยังไงกัน
1: ฮะงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
2: โมพวกเรามาจากหมู่บ้านข้างล่างที่เนี่ยเป็นปราสาทของใครกันหนอ
0: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
1: งงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
0: ด้วยความยินดีค่ะคุณยั

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันเนาะ
2: งงงงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คซะเพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊

0: แบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
2: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
4: นี่พวกเราไม่ได้กำลังถ่ายเล่นของแม่อยู่นะ
2: เอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักได้เหมือนกัน
5: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
2: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
5: รับผิดชอบหยุดก่อนรับข้างการข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่พ
5: ึ่งจริงจริงขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
6: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
5: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
5: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ์
5: ได้เลย
7: ไม่ออกกำลังกาย

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: หญิงเมฆขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วย
3: ฮะเมฆก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเน
4: า
3: ะ
4: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น

0: ทนอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีครับ
2: เย
0: ้ตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันนึงแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่นแว่นแว่นอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกหนูๆจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
3: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
4: เอ้ย
0: อะเมื่อกี้มาคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยโยข้าพเจ้าดีใจจริง

0: ล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
1: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
2: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
1: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
3: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
1: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
2: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
0: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอะหากล่ะ
2: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
1: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
3: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
5: โอ้นายโอ้นาย
1: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
1: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
0: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นฟักทอง

0: นี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายครับ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักจริงๆเลย

0: าบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ไง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
1: โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฉากและฉาย
1: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิก

0: ไฟกำลังมาแล้ว
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขา

ชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: หนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะลูกค้าทั้งหลายนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของ
1: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อขอสืบเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่าพูดถึงคำว่าเขาว่ากันว่านะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะและวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

0: ค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมอีกหนึ่งฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องมายธนพรรัตนสศิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้ยินที่เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องมายก่อนนะคะผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย 350cc เนี่ยดีที่สุด
1: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนก็นะก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ 350cc สิส่วนตัวเนี่ยที่มาทำก็ 350cc เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยถูกไหมนะคะ
0: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็อย่างที่ทราบกันฮะมันจะมีไซส์ที่ไล่จากเล็กไปใหญ่ใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วแต่ผู้ผลิตนะฮ
0: ะ
2: ทีนี้ส่วนใหญ่ว่าเวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือต้องดูลักษณะของไข้ก่อนว่าตัวสูงตัวความสูงประมาณเท่าไหร่ช่วงหน้าอกประมาณไหนมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะฮะถึงจะเลือกไซส์ที่ได้ขนาดที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาเราเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ยเรามักจะต้องมองไปไกลๆด้วยเช่นเราคงจะไม่อยากจะสวยแค่ปี2ปีแล้วก็ต้องมาแก้นะฮะเราอยากจะให้มันสวย10ปี20ปีหรือว่าตลอดไปเลยก็ถ้ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณพวกนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องดูลักษณะสรีระแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเป็นหลัก
0: ของแต่ละคน
2: ใช่ใช
0: ่แบบไหนใหญ่ที่สุด350ซีซีนี่คือใหญ่สุดไหมคะ
2: เกิดที่เป็นคัพอาจจะง่ายกว่าเช่นถ้าเกิดว่าคนที่มาเสริมมันจะเริ่มด้วยคัพ A หรือ B ถ้าเราขึ้นมาจาก A มาเป็น B ก็อาจจะเสริมไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะ200 250ถ้าคัพ A เป็น C ก็จะเพิ่มเป็นระดับ300หรือถ้าเป็น D dog ขึ้นไปอาจจะ350ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าคัพ E เลยอาจจะต้อง400 500 600อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใหญ่ไปมันก็น่าจะมีปัญหาได้เลยนะ
0: ถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะ
2: ครับไปหมด
1: ก็น่าจะเป็น
2: ก็น่าจะ
1: ตอนนี้แล้วค่ะ
0: ก็น่าจะทานเยอะไปนะคะตรงนั้นนะคะโอ้โหนี่ได้ทราบถึงไซส์ขนาดหนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยแบบปรับทรงของเราได้ด้วยไหมคะ
2: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตรวจก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอกจะบอกว่าคือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ปกติบางคนก็มีหน้าอกบุ๋มบางคนก็หน้าอกแอนบางคนก็แคบบางคนก็กว้างบางคนก็มีเนื้อน้อยมากเหมือนผู้ชายเลยบางคนก็มีเนื้อมาพอสมควรแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็จากที่เคยมีก็แฟบหายไปหมดเลยเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูเป็นลายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาดูรายละเอียดเหล่านี้อีก
0: อ๋อสำคัญมากๆอ่ะอันนี้ก็ข้อสงสัยแรกของเรากระจ่างมากเลยนะคะกับเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งที 350cc ไปเลยดีไหมคุณหมอช่วยชี้แจงให้เลยค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดีที่สุดกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกก็คือ 350cc ไปเลย
2: จริงๆแล้วไม่จริงนะครับเด็กคนไข้ไปดูรูปมาไปดูรีวิวมาแล้วก็จะบอกว่าหนูขอเท่านี้แหละ350อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าคนความสูงไม่เท่ากันลักษณะโครงสร้างอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องถามด้วยว่าวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมฮะบางคนก็เพื่อการทำงานอาจจะต้องการที่ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายอมรับได้กับการที่ว่าอนาคตต้องมาแก
0: ้
2: กับบางคนบอกว่าขอเสริมให้แต่งตัวได้ง่าย
0: ๆ
2: แต่ว่าขอให้อยู่ได้ไปยาวๆไม่ต้องแก้เลย อะไรแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใครรู้เลยด้วยซ้ำไปแค่แต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลใครเลยก็แบบนี้ก็ต้องแล้วแต่จะผสมด้วยบางที่ก็จะมีการใส่ซิลิโคนให้คนไข้ลองสวมเสื้อในแล้วก็ดูกระจกก็จะได้ทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงขึ้นจากนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆไปเลยอย่างเช่น10ปี20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเลือกไซส์ที่เนื้อเรารับได้ซึ่งการตรวจเราต้องเช็คหลายจุดเช่นความยืดหยุ่นของเนื้อความหนาของเนื้อเต้านมแล้วก็อาจจะต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามีน้องเราจะมีลูกเราจะให้นมลูกเนี่ยกำลังให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลายๆคนด้วยเราจะเผื่อไว้ประมาณ

0: ถึงจะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมันจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เฉยๆไม่ได้เราคิดถึงระยะยาวด้วย
1: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบกลับมาแก้ต้องแก้แล้วแก้อีกเคยมีคนแก้แล้วแก้อีกหลายรอบไหมคะคุณหมอ
0: ก็มีนะฮะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยการแก้สนมันต้องมีแผลเป็นนะฮะสมมติว่าเป็นแผลเป็นที่ทำจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดทั้งคือเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
1: โอเคดูดีๆอย่างน้องไม้เนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
2: ก็เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขาก็แนะนำมาเออไม้ทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350 cc เนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเราอะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่บนใหญ่ล่างก็โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่นี่อะไรก็
1: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วดูจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินเดินอย่างนี้
2: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัมหน้าเชียวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สรีระแต่อย่างน้องทำที่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างนี้คุณหมอว่าไหมคะ
0: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกอย่างเงี้ยมันต้องไม่เห็นขอบอ่ะถ้ามันเห็นเป็นรูปจะได้แบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็ดูแบบมันดูค่อนข้างเฟ้ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
1: แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
2: หยดน้ำทรงกลม
1: ทรงกลมผิวอีก
2: ผิวทรายผิวเรียบ
1: ของหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
2: อันนั้นคนละผิว
0: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยเราจะรู้ว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบโอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันเลยต้องมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเนี่ยผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยอ่ะปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงมาเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้จะอยากจะใช้จริงๆเนี่ยต้องรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้
2: แล้วมันผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องเกี่ยวกับผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
0: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็จะพบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะฮะแล้วประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจำเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะบิวเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
1: เกาะใช
0: ่ใช่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็เอาทรงกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับทรงกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออกคือคนดูก็แยก

0: ออกว่านี่ผิวทรายหรือว่าทรงผมกันแน่เพราะเนี่ยพอความรู้มากมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
1: ้
0: ทรงยอดด้ามมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นมา
1: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่สุดคุณหมอเคยผ่านอะไร
0: ก็อย่างที่บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะฮะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นเนินอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มาดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่านี่ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการใหมองเห็นนะแล้วมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เขาด้วย
1: เขาว่ากันว่า
2: เขาว่าแล้ว
1: เขาว่ากันว่าเนี่ย บางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียว ดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้องอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
2: ค่ะ
0: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นมันจะมีการใช้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัดที่ใช้กล้องในอันอื่นเราต้องการที่จะลดแผลเป็นเพราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นนั้นก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องหรือส่วนใหญ่เป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามิฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่าเสริมไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เพราะเนี่ยการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาวประมาณ5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของศัลยแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางหลักแร
1: ้
0: ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีคนใช้ไหมมีคนใช้แต่ถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
1: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี่ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอน
2: สิลิโคนแบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้อย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีย์ร้อยมากกว่า
0: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่ารักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกรักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงส่วนถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีย์รอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราต้องคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปเป็นตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
1: ะ
0: ปัจจุบันส่วนใหญ่ศัลยแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่ายสองคือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่รักแร้ก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
1: ่
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
1: ถ ถามน้องไมล์บ้างดีกว่า
2: ค่ะ
1: หลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
2: ก็ส่วนตัวไมล์เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถ10ล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคในวีคแรกอะค่ะคือไมล์ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามายังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมายังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มายก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
1: ไ
2: หมจะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มายทำคือเอนนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมล์ทำกี่ปีละคะอันนี
2: ้จริงๆไมล์ทำมาประมาณ4-5 ปีได้แล้วค่ะ
1: 4-5 ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
0: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยในอดีตหายจริงก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็อย่างที่บอกประโยคว่า10ล้อทับช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันประโยคเหมือนคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าถ้าไปต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่ซ้ำไป
1: จริงเหรอเนี่ย
0: แต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10ล้อทับเนี่ยเท่ากับตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมากหมายความว่าคนไข้สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังนั่งเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหมด
1: โอเคขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
2: พ
1: ี่
2: สลาก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เล่นโยคะ
1: น่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
2: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
1: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะที่ใหญ่มากพูดเพื่ออะไรเนี่ย
3: พูดเพื่อแบบขายของ
1: อ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
0: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายฟื้นฟูมากกว่าเพราะฉะนั้นพอยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนกับพักฟื้นแล้วก็รีคัฟเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
1: โอเค
2: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของมักดองมันเกี่ยวกันเหรอคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึง
0: ก็คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมและการเข้าไปข้างในนะฮะเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการให้มันมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้าเกิดมันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอาก็หน้าอกเราเองถูกไหมกับกันก็คือว่าถ้าเราทานคลีนหน่อยทานอาหารสุกหน่อยทานอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยหลีกเลี่ยงไอ้พวกของมึนเมาหรือพวกนี้มันก็คือผลบวกๆกับการที่เราผ่าตัดเพราะนี่เราสาลงทุนความเจ็บลงทุนทั้งเสียตังลงทุนทั้งอะไรเราอยากให้มันหายเพอร์เฟกต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เซฟแพ้นูนทั้งผื่นหรืออะไรตั้งนานเนี่ยก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
1: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทำแล้วนั่นหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วมีคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูก
2: ใช่ให้นมลูกได้ไหมคะ
1: มันจะมี
2: ถ้าเราทำ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่คนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกติเลยนะฮะก็คือให้ได้เหมือนกับคุณแม่ที่ ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
1: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช่มั้ย
0: ไม่เลย
2: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตามเนี่ย
0: ต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้เค้าเรียกใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
1: ค่ะแต่จะดูดยากหน่อยมีผลมั้ย
0: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
1: อ๋อดูดง่ายขึ้น
0: เพราะมันใหญ่ขึ้น
1: เพราะปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
0: ใช่คือแม่แม่หน้าอกคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าเสริมไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
2: จะทับหน้าลูกไหมคะ
0: มันอาจจะลำบาก
1: อุ้มลูก
2: ทำไมลูกไม่ร้องแม่
1: ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้าง10ล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
0: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ในคู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นนะอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้ก็คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ว่าตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆนะฮะอันนั้นข้อแรกข้อ2คือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเหมือนเดิมปัญหาที่กลัวเช่นตังผืดมันก็ยังมีอยู่นะเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่าทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟคที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
1: โอเคค่ะวันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องไม้มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเนี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
0: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนไข้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็งมันแข็งกันค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเหมือนว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลอะไรกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
1: โอเควันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแหมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เรา3คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแล้วกันนะเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี๊ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได
0: ้คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่า100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: อะ
1: อย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
1: ค
0: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ยหนึ่งกล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก
2: เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
2: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ๆก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อน
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะที่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดราคารักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแค่ให้ฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กัน

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เนาะเสียงดังใหญ่เลยอะไรเนี่ย
4: ดังอะ
1: มากเลย

0: ากันครบแล้วครับ
1: โอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน
0: ่ผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่แอกเก่งจังไม่กลัวเหรอใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอกครับ
3: ผมหมูหยองครับ
0: Hi My name is Davy
4: หนูเขาสวยครับพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
4: นั่นน่ะสิคะ
2: เอ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกลอนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
4: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ชักจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
0: โอเค

0: A dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวะมาก่อนไม่บอกเลยนะ
3: เอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
4: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
3: ฮ่าถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โยเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
4: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ่ะ
0: Oh my god
1: เสียงนี่มา

0: A drum. D R U M. Drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไงสงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
2: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย
1: What is

0: D U C K duck duck duck
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีทราบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างงั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
2: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยอง
1: ต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
2: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยเด็กพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
0: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
2: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
4: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได้
2: ใครว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
4: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

duck. Good job! What is it? Duck? Dinosaur?

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง106ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ยอดเลยทุกคนเก่งมาก
1: ใช่ทุกคนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ

0: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

สวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะ

0: ไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาขว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะขว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยขว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละขว้างมาเยอะกว่าผมอีก
0: อยู่ดีๆเอาอาหารมาขว้างทิ้งขว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
0: ผักแค่ไม่กี่ต้นเลยจ้ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
0: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: เอ๋ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
0: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
0: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าแล้วกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ครับท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนเนี้ยเรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: อ้าวปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
1: อ๋อพวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันนอนน่ะกว่ามันจะงอก
2: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนได้เกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
1: ก็นี่มันไม่ใช่เกมนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะเอ้ย
2: ฮ่างอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
1: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
2: ๆว้าแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
1: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
1: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
2: เว้ยแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
1: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
2: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วหรอครับ
1: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก๊ป
2: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
0: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
1: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
0: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะ
1: ๆค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
2: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
1: นอนนอนนอนนอนนอนนอนเอาออกไปเดี๋ยวนี
2: ้น้อยเจ้าพวกหนอนแมลงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะดีแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
2: เอ้ยทำไมล่ะครับ
0: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเขาก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
2: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีล่ะเนี่ย
1: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
2: ครับพี
1: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดๆเลย
2: เย้ใช่โยไม่ต้องถูกตัดเงินแล้วเรา

0: ทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแย่เกียนขนาดนี้นั่นเนี่ย
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าผักต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปขว้างเล่นทิ้งๆขว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
0: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาขว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
2: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักปุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
2: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่เตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: พี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะ

0: ่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอ่ะเตะบอลไม่เป็นหรอกฮึไม่เอาแล้วแก๊ปไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้อมไม่ซ้อมมันแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๊ะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาอ๋อเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
2: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
1: อย่างนี้เหรอคะ
2: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
1: มีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
2: ไม่หรอกจ้ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
1: จริงเหรอคะ
2: จริงสิจ้าแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้าถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้ะ
1: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
3: เอ๊ะพี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลไปนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
1: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
3: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแก๊ปให้เต็มที่ไปเลยย้า
4: หลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
1: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
4: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
5: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊กแก๊ปกุ๊กแก๊ปโถ
4: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
5: จ้า
4: Ha!

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหร
1: อฮ่าๆๆจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่า

0: พราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: วิตตี้

0: ั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้

0: กันเนี่ยฮะนานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
1: ชวแวบเช้าแล้วจ้าน
0: ี่เดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
1: เสร็จแล้วล่ะแม
2: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
1: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
2: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกๆอยู่ก็ได
1: ้นั่นสินะ

จ๊คตื่นเถอะแจ๊คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: หารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันนี้ลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มามา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอหม
2: อถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
0: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
0: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปซะเถอะนะ

0: เล่นเพลงหน่อยสิ
1: ด้วยความยินดีค่ะคุณยักษ์

0: ในพวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันเนาะ
2: งงงงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คซะเพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
1: ไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่อยู่เดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: รับรับรับหยุดก่อนรับข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหยุดหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
5: ขอบใจพวกเธอมากมากเลยนะ
1: ครับ
6: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: ยังเจ๋งนี่เอง
5: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
5: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
5: ์ได้เลย
7: ไม่ออกกำลัง

0: ิงเมฆขาว
1: เป็นไข่ของอะไรกันเน
2: าะเป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
3: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
4: งงงงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
3: โอ้โหเมฆก้อนนั้นใหญ่มากเลยนะ
5: จริงด้วย

0: ทนอีกนิดนะพี่เข้าองค์หญิงเพราะหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยายตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดไม่ขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยโยข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
2: พอแล้วค่ะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
3: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
4: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคลาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคลาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
3: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
2: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเป็นพิเศษขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
5: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักละหากล่ะ
3: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่า ผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
6: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
5: โอ้น้อย
7: ออก
5: โอ้น้อย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
6: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะครับ
6: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาของฟักทอง

0: ี่รีบข้าไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะฉันจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายครับ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมานับร้อยปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอที่ฉันน่ารักจริงๆเลย

0: ลาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ไง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได้
1: แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการกดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
2: หยิบเลย
1: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยหยิบคนเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: จ
1: ้าพอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอามาเร็วมา
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูก

0: ให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่เสร็จนะเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จแล้ว1ครั้งครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะฮะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคนตบ
2: กด
1: เอ๊ะ
2: ตบ
1: เอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุนนะแข่งกันอีก1รอบเอาเปล่าสู้เปล่า
3: สู
1: ้นี่สู้เปล่า
3: สู
1: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จพอนะฮะ
2: เอาเลย
1: ครับกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปุนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยนำไปนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะอาแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตเดนเดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
2: ค่ะ
1: จะเลือกแบบไหนดี
2: คือจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
1: ี
2: เนี้ยเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
1: ม
2: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
1: ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ภาษายังไง
2: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ข่าของคุณพี่ปุ้นบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
1: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
2: ก็เลยไม่โหด
1: ไม่โหดใช่ไหมลูก
0: ไม่โหด
1: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
0: ไม่มีเลย
1: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
2: ัง
1: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหม
2: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
1: ่อ๋อถ้าเด้งๆเล่นฟรี
2: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
2: ค่ะ
1: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยเราเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
1: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะ
1: ให้น้องมีคุณน้องเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
0: ม
1: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
0: ไม่ได้เสียใจมาก
1: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
0: แพ้บ้างชนะบ้าง
1: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่อะไรเงี้ยพี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเง
1: ี้
3: ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทําและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทําให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก100เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
1: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุนนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
5: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะ
2: เตรียม
1: เค
2: น้องวนมา
1: วนมาวนมาเดี๋ยวต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย
2: อ่ะน้อง
1: ฮะไปมาตอนนี้ ไปไงดีวะ
2: ตาตาเยาวกันจากรถไปบ้าน
1: นี่นะครับ
2: ต้อง
1: ลงไป
2: เลี้ยว
1: นี
2: ่เลี้ยว
1: ดี
2: งั้น
1: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะ

0: นี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
1: แป๊บนึงนู่น
0: ๆๆน้องนี่เฮ้ยนี่เอาล่ะดูนะ
1: ฮะไปไ
0: ปเป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
1: ไปต่อเลยต้องเดี๋ยว
0: เฮ้ย
1: ต้องค่ะ
0: ต้องค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
1: ้เดี๋ยว
0: ๆๆนี่ไง
1: โอเคอีกอันนึง
0: เยี่ยมไปไหนไหนเอาละเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
2: เวลาที่9แล้วเหรอ
1: ใช
0: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
1: เอ๊ะไปนู่น
0: ๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
1: จากรถพยาบาล
0: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
1: โอเคต้อง
0: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะฮะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นลงไอมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเติร์ดติสมันเหมือนเติร์ดติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8
0: อ่
1: ะแม่ก็งงเหมือนกัน
0: เออ
1: ทำหนึ่ง
0: ฮึบ
1: อ่ะ
0: ฮึบ
1: ไปนุ่ง
0: ไปไป
2: ต้องเลเวล9
0: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
1: นั่นค่ะเอาเลยเนี้ยเกตรง
0: นี่ครับ
1: เนี้ย
0: เลี้ยว
1: ตรง
0: ตรงอืมอืม
1: ไป
0: ไปเล่น
2: อันนี้ก้าวเลยต้องแดดพี่สิบ
1: โอเค
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: สิบห้า
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ต่อไปก็ต้องแดดพี่สิบ
1: โอเค
0: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเลเวลไหน11แล้วเร็วสิบเอ็ดละเดินไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
1: ตรงลงมาเดี๋ยวนอนนอนต่อกันสองอันเลย
0: จริงครับคุณแม่ครับบึ้บไปยังยังเฮ้ยไปอุ้ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
1: โอเค
0: ไหวไหมอ่ะ
1: ได้เลยลองเช็คอันนี้
0: ครับไป
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไป
2: จีบสามแล้ว
0: ม
2: ัน
0: จีบสามแล้วเอาล่ะผมว่าสนุกกันในครอบครัวจริงๆนะ
1: ตรงเดี๋ยวนอนเดี๋ยว
0: นอนไม่ใช
1: ่มุ้งอีกอันนึง
0: มุ้งอีกอันนึง
1: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกป้า
0: เฉียบ
2: ได
0: ้เยอะ
2: ไปได้สอง
1: 13แล้ว
0: 13แล้ว
2: อะไรก็ต้อง14
1: ครับ
0: เวลาครับเวลาครับ
1: เ
0: หลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่เฉียบขาดมากมาญี่ปุ่น
2: เวลาที่15
1: ค่ะ
0: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
1: เดี๋ยวนึงเนาะอีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้าย
0: ซ้าย
1: สุด
0: พึ่งไม่ใช
1: ่นอน
0: นอนนะฮะ
1: นอนอีกอันนึงนอน
0: นอนนอนนอนอีกอันแล้วเอานอน
1: ขวาสุดขวาสุด
0: มึงง่วงนอนเหรอครับ
1: ครับ
0: น้องนิปุ่น
1: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วน้องนิปุ่นมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกครูนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุ่น
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่หูนี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่
0: 10เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้มั้ยฮะ
2: สู้ครับ
0: เอ้ยซะหน่อยป่ะล่ะซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยปังเขาให้ ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาร์เทมี่ฮะ
3: ขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาร์เอ็มมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: ไปเริ่มเลย
3: ตรงเอาแล้ว
4: หมุน
3: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
4: ไปคุณ
3: ไป
4: คุณ
3: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากโอ้โหรู้รู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
4: ้ไปคุณวิ่ง
3: ไปคุณวิ่งคุณ
4: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร
3: ็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
4: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีดีดูดี
3: โค้งได้
4: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
3: เฮ้ย
4: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
3: ไปไปไปไปไป
5: มาม
3: ามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
4: ไปคุณวิ่ง
3: คุณมาคุณ
4: ลงลงลงลงลง
3: ค
4: ุ
3: ณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
4: ปึ้งคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอนนอน
3: นอนนอนนอนนอนนอน
4: นอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกต้องวิ่งเร็วต้องวิ่งเลย
3: เอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาร์เทมี่ก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติดนะ
4: วิ่งคุณ
3: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอ้า
4: คุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
3: ทำนะ
4: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกครั้งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมป้องเก่งมากโอเค
3: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแล้วนะแตกแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วพอแป๊บนึงปึ๊บหอรถจอดแล้ว
4: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
3: ตรงนอน
4: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
3: ไม่ง่วงแต่ต
4: รงตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
3: เก่งป่ะ
4: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึงปุ
3: ๊บขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับอุ้ยไปนี่เร็ว
4: ไปคุณ
3: สิบแล้วสิบแล้ว
2: นับ
4: ตรงเลยคุณตรง
3: ทีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะ
4: นั่นละตรงอีกอ่ะโค้งลูกโค้ง
3: ตรงไม่ถูกก็ลุ้น
4: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตรียมพร้อม
3: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
4: ไปคุณ
3: 3นาทีแล้วเร็วๆๆๆอีก2นาทีแล
4: ้
3: ว
4: ลุ้นๆๆๆๆเ
3: มียวกันครับเมียวกันครับ
4: ลงลงลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
3: เร็วว่ะ
4: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนให้ฟังหมุนหมุนก่อนลูกโค้งลูกโค้งโค้งของเราตรงวิ่ง
3: 14ละเอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไป
4: ไปคุณ
3: ไปคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
4: ไปเร็วลูก
3: 10แล้วเร็ว
4: โค้งก่อนลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
3: เร็วๆ
4: โค้งอีกฝั่งนึงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ของอีกฝั่งนึงของหลังโค้งโค้งตรง
3: ไปเลย
4: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
3: เร็ว
4: ตรงตรง
3: เร็ว
4: แล้วโค้ง
3: อะไร
4: ตกตกคุณ
3: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมาก
4: เก่งไหม
3: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญ นะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกคูลแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้ มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
3: กับเบสิกคูลนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกคูลนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
5: wow.
3: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
4: มีคุณรับ
3: มีคุณรับ
4: ขอบคุณครับยัง
3: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม
3: ่หรอไม่หรอและทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
4: ขอบคุณครับยัง
3: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องญี่ปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
6: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
3: ๆครับ
6: ดีค่ะ
3: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
3: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับแล้วทางคุณอาแทมมี่นะครับ
4: สนุก
3: วันนี้มาเป็นไงบ้าง
4: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลานน
3: ี่ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
7: สนุกครับ
3: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
7: 3อันเนี่ย
3: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วเล่นสงครามด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย
8: ได้เลย
3: สักหน่อย
4: เฮ้ยโยก
3: เฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโย
4: กเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ยโยกเฮ้ย
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกกดเข้าสู่ระบบ

ลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันส

รายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองหวาน
0: อารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: สวัสดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ูจ้าครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ปีแล้วไม่ร้องไม่ร้องนี่ดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำใครดำใครดำใครทำใครดำ
0: ปูเลส
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได้
0: จะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนไปพักก่อนปูเลสไปพัก

0: เหตุการณ์เมื่อกี้กูเลย
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโหออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องกุเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับ

0: เอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ3ถึง6เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: ไม่เห็นเชียวนะเชียวนะคุณรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: แม่อุตสาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: โอ้ไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนู
4: อาจารย์อายตื่นแล้วอะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: ด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับ1นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนึงแต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปค่ะ

0: ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบะออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบินจะ
1: แม่ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวอ่ะทำหน้าหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมากสวยมั้ยสวยมั้ยสวยมั้ย
1: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
3: ค่อยๆใส่
2: ค่อยๆใส่ไปนะคะคือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน
3: ์
2: เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
3: ค
2: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
3: ก็คือหมอก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
2: ใช่
3: อาหารเสริมหลัก
2: ใช่
3: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
2: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่า

จะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝาแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

ดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกอย่างนึงค่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีค่ะตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟีดไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยเอาออกมาทำละลายทีนึง
1: มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย
1: ่
0: าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่มหล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะ
3: วันนี้
1: คึกคักเรื่องของวัคซีน จากแอสตราเซเนกาใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทย
0: ใช่
4: ฉีดไปเรียบร้อยวัคซีนโควิดอะไรนะ
1: โควิด19
3: ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19เลยค่ะแต่ก็ย้ำจำเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะสิเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: ใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้มันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะอันนี้จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับ AstraZeneca ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรก
2: ครับคือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของ Sinovac อีกอันนึงคือเป็น AstraZeneca

0: ซิโนแวคเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของซิโนแวคเนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ตรงส่วนของแอสตราเซเนกาเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสเป
1: ็
0: นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นไวรัสมันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกันคราวนี้เราจะเห็นจริงแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีทั้งมันมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีด
2: อันนั้นเชื้อเป็น
0: ใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ซิโนแวคแต่แอสตราเซเนกาเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัว
2: เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อย่างเช่นซิโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า60ปี
2: ก็คือวัยกลางคน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปี
2: เพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุ
0: ใช่ใช่ใช่
2: นี่คือข้อบ่งชี้
0: ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้
2: มันน่าจะไม่เป็นอะไรเพียงแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยสำคัญ
0: ใช่ใช
2: ่กับกลุ่มนั้น
0: ส่วนแอสตราเซเนกา
1: ในอนาคตก็อาจจะม
0: ีใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาเอาคนไข้ที่อายุเกิน60เข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของแอสตราเซเนกาน
2: ี่เป็นเหตุผลเอง
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่นี้อาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองและก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลอง
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอขามีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงอนเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว
3: 100คือตัวบน
1: 50ตัวบน50คือตัวล่าง
2: แล้วก็บางทีก็วัดได้90กว่า100นะคะแล้วก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเน
1: า
2: ะอันนี้ความดัน
1: ในทางกลับกันแล้วก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะค
2: ะ
1: ว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่ถือว่าดื่มพวกอะไรที่ให้มีฟอง
1: ๆแต่จริงๆไม่แนะนำ
2: ไม่ถือว่าเขาไม่แนะนำ
1: อดเลยไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียน่าจะมากกว่าเป็นดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานเกลือเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
2: ค่ะ
1: อาจจะช่วยเพิ่มความดัน
2: คือในทางตรงกันข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็ม
1: ลดเค็ม
2: ลดโซเดียม
1: ค่ะ
2: แต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่มนิด
1: หน่อยแต่ยังไม่อยากให้ติด

0: ไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นร่วมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทม.เม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมนะบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือจริงๆแล้วมันแค่
0: คนละบริษัทที
1: ่
0: ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะ
1: คุณภาพก็
0: คุณภาพเราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวน
1: ี
0: ้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วย
1: ประหยัดสตังค์ในกระเป๋า
0: ไม่ต้องมา
1: อาจารย์บอกว่ายาก็ได้มาตรฐานด้วย
0: มาตรฐานแล้วก็บอกว่าเก็บสตังค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกเยอะนะคะ
1: ค่ะ
2: เคลียร์ตอบคำถามเรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะคุณแอลอายุ70ปีน้ำหนัก69ค่ะส่วนสูง149ซมบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะ
1: ทานพร้อมกันหรอหรือยังไง
2: ใช่น่าจะทานพร้อมกันตอนเช้า
0: ทานพร้อมกันได้ไหม
2: มันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมกาแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหน อาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนนะเนา
2: ะ
0: มันจะแบบผสมนมหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ
1: ครีมเทียม
0: อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทานพร้อมกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมุติถ้าเป็นนมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไห
1: ม
0: ที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะมันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50%
3: ก็ไม่น่าจะอันตรายอะไร
0: ถ้
3: า
0: คำถามไม่เป็นอันตราย
3: แต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อย
0: การดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะเป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ลิขของกาแฟได้ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวัน
2: ก็ยังพอได้
0: ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก
2: คนที่ทานเกิน3แก้วนี่ต้องแบบ
0: ก็มีความเสี่ยง
2: เดี่ยวจริงๆค่ะคือคืนนี้ฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลย
4: ผมกินกาแฟ
2: อาจารย์กินกี่แก้ว
4: แต่ว่า2แก้ว2แก้ว
0: บางคนแก้วเหมือนกัน
2: ถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบ
0: มากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่อง
2: การ
0: นอนไม่หลับ
2: ไม่ใช่ไม่หลับ
0: เรื่องกระดูกบาง
1: คือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วง
0: ไม่เคยมีนี่นะคุณสาคุณปุ๊กเลย
2: พี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะ
1: เกินบางทีเกินเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้5แก้วหรืออะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่า
0: จะนอนก็ดื่มแก้ว
1: คือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการง่วงอะไรเง
2: ี้ยเป็นนอนได้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายว่าพอไปกับเพื่อนก็
0: สนุกนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะตอนเช้าเราต้องหนึ่งแล้วไงถูกไหมพอไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้
0: ไม่เข้าสไลด์ออกจากร้าน
2: ส่วนกรดไหลย้อนอะไรยังไงคะ
0: กรดไหลย้อนกับกาแฟ ก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกรดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กรดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลยให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะ
1: น่าจะช่วยได้
0: น่าจะช่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายยาลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำ
1: เจล
0: ลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: พฤติกรรม
0: ก่อนเลยค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม
2: อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนแล้วยัง
0: หมายว่าเราไปเยอะเหมือนกันนะคุณดาวอัน
1: นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตร
2: ยอดเลย73อาจารย์
0: 73 20กิโลต่อสัปดาห์
2: 7หาร20
0: หาร7เท่าไหร่นะ3
4: กิโล
1: สัปเจ็ด
0: 3กิโลเมตรต่อวัน
4: คร
0: ับพอไหมพอค่ะ
4: พอตัว
0: พอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวันห้าวันต่อสัปดาห
2: ์เท่าที่บ้าง
0: เท่าที่ประมาณดูเนี่ยได้3กิโลสมมติเฉลี่ยต่อวัน
1: ได้เกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์
0: 30นาทีอยู่แล้ว
1: เพราะว่า
0: 3กิโลเนี่ย
1: วิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได
2: ้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้
4: ครับไม่อันนี้ไม่ได้ถึง20ทีเดียวใช่มั้ย
1: ไม่ค่ะ1สัปดาห์1
4: สัปดาห์ถ้าอย่างงั้นโอเค
1: สะสมกิโลได้20กิโลเมตร
4: งั้นดีแต่เราคิดว่าแบบโอ้ครั้งเดียว10
0: ทีเดียว20กิโล
4: คนแนะนำอยากให้แบบกระจายมากกว่า
2: อีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าอาจารย์แนะนำว่าออกกำลังกายน้อยแต่บ่อย
4: ใช่น้อยแต่สม่ำเสมอ
2: น้อยบ่อยสม่ำเสมอจะดีกว่าหักโหม
4: ใช่ใ
2: ช่อย่าหักโหมเพราะว่าหนึ่งอายุมากแล้วนะคะ
0: สองก็คือบาดเจ็บ
2: อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยม
0: ก็รักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไป
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะ
2: คุณรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง180เซนติเมตรค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์
0: ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้าย ค
2: ุ
0: ณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาแสดงว่าคงเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วยาที่ต้องติดมาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่อยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี่นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็น
1: ค่ะ
0: อาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
2: หรือไม
0: ่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้อง เรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอด
2: เพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะ
0: ใช่
2: ไหมคะอันนี้อาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุน
0: ี
2: ่ก็เป็นไปได้
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะนี่ค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะ
0: เจ็บซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคลอโรควีน
1: นะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู
4: ่แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมคะก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรค SLE
1: ะ
4: นะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองเน
1: ี่
4: ยโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยนะมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมากคราวนี้ตรง
1: ปวดข้อมือ คืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานยังไงได้ไหม
4: คือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลงแต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะที ่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอโรคข้อนะคะอย่างที่รามาก็มีคุณหมอโรคข้อลงมาดูเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ
2: เขามีโรคประจำตัวถูกไหม
0: แล้วที่กลัวอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้มีโรคไต
4: ใช่
0: อยู่ในกลุ่มในโรคที่เป็นโรคที่เป็นเดิมอยู่ร่วมด้วย
4: ยาแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็ไต
0: ได
4: ้ผล
0: ต
4: ่
0: อไปได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บแล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทนแนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่น
1: อาจารย์พวกพาราอะไรที่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คือจริงๆพาราเนี่ยได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามัญธรรมดาที่ใช้ได้ในเบื้องต้นหรือทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้เหมือนก
0: ัน ค่ะ
1: ค่ะ
2: หรือใช้การประคบแบบที่จะประคบถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเดี๋ยวดีขึ้นพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่อาจารย์มองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเอง
0: ไม่แนะนำ
2: เพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะ
2: หมายเลขโทรศัพท์คุณลันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157ซมค่ะบอกว่าคุณลันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณลันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้เป็นนิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะ
0: ก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะ
2: ผักอะไรบ้างอาจารย์
0: โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียว นะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะค่ะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยประเทศไทยมีหลายปัจจัยมาประกอบกันถึงจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะ

0: ะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมดูเป็นรับโดยตรงจากอาหาร
1: ปลาเล็กปลาน้อย
0: โดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนไม่ว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู้แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็งจะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดหลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นน
1: ม
0: นะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได้
1: ไม่
0: อาจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ
1: ้
0: าคนชอบทานผักใบยอใครชอบ
2: หอมหมกใบยอ
1: หายาก
2: ไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
1: ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว
0: หรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอ
1: ใบยอเนี่ยอร่อยมากเลย
0: แต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆแกงขี้เหล็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช่ไหมมันจะฝาดฝาดนิดๆเน
1: า
0: ะ
1: ขมนิด
0: ๆ
2: เดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมแล้วเพราะว่าไวได
0: ้ไวได้
1: พอเริ่มไวรุ่น
0: เพราะว่าลิ้นเริ่มตึงลำลิ้นขมเริ่มฝ่ออ
1: าจารย์แจ็ค
0: ง
1: งมากเขาคุยอะไรกันนะ
3: ที่อยู่ที่ด้านล่าง
0: อีกไวอาจารย์แจ็ค
1: มันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอ
0: เลือกใบยอแทนจะเลือกผักกาดขาวหรือว่าอยากกินแต่หน้าเอาผักไปก้นกัดผมไปด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อาจารย์แจ็คก็อิ่มซะก่อน
0: หรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้
1: า
0: หรือไม่ก็มะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะ
2: ไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยว
0: ร่วมด้วยแต่ก็มากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ย
1: มะขามคลุกนี่คือหยุดก่อน
0: แน่นอน
1: มะขาม
0: ได้น้ำตาลใช
2: ่ค่ะนะลองหาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมาก
0: เราต้องเปลี่ยนรูปแบบถ้าเป็นนมต้อง2แก้ว
1: อาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงวัย
0: ค่ะ
1: คล่องมัน
0: บางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร
1: ์
0: ตบางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสียท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มี
1: เอ
0: นไซม์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะเราก็เลือกสูตรน้ำนมวัวที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวก
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยเหรอคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะ
4: สวิสครับ
1: จาก
4: ก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดเป็นการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษ
1: ะ
4: ได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว
2: ์ไม่ถือว่าการทานเนื้อเนี่ยหรอคะอาจารย์
4: เนื้อหมูครับซึ่งอย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบ
1: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
4: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
1: อารมณ์แบบกลัวเพื่อนคีบไปก็คือ
4: ใช่ใช่ครับหรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำนี่แหละ
0: สัมผัสกับเนื้อหมู
1: เคี้ยวหมู
4: ใช่เสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปาก
1: แม่ครัว
0: แม่ครัว
1: ทำแหละหมู
4: ใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก็ใช่เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องโรคหูดับ
0: คือ
4: การได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเรา
2: เคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่อันนี้ก็คืออันนี้ซูอิสใช่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเนื้อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแร
0: เนื
1: ้
0: อว
1: ั
0: ว
1: เนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์
0: คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็น
4: คือเชื้อเนี้ยมันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มาอยู่ในหมูมันก็เชื้อแต่ละชนิด
0: เนื้อวัวก็มีโรคอื่นได
1: ้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบแดงๆ
2: สุกขึ้นเลย
1: หรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดอันนี้อันตรายไหมอาจารย์
4: คืออย่าง
1: น
4: ี้ครับ
0: จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
4: คือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้อย่างจริงในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา เรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุก
2: เท่านั้น
4: สุกเท่านั้นเท่านั้นควรจะต้องสุก
5: เพราะเราไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องสั่งพอกช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้หรอกค่ะสุกมันก็จะไม่แข็งจะแข็งแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วคนก็บอกว่า

0: ถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละ
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นอื่นๆได้ไหม
2: อาจารย์แหนม
0: แหนม
3: แหนมหมูใช่ไหม
1: แหนมหมู
0: แต่เปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุก
3: แหนมนี่หมูสุกไหมฮะ
0: ไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยว
1: ให้มีรสเปรี้ยวและบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลย
2: มันก็ทุกคนแหละอาจารย์มันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนม
1: มันหด
2: จะเยิ้มมันจะแย่แย่อาจารย์แหนมกินได้
3: คืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเช่นหมูมันสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับ
2: ก็
3: ต
2: ้
3: องสุกใช่
2: อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอะไรอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหมอะ
3: ฉายรังสี
1: อันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉาย UV หรอ
2: ไม่ค่ะอันนี้เป็นของ
0: เขาเรียกนิวเคลียร์
2: ใช่สทน.เขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือคุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไป
0: คือแหนมเป็นแหนม
2: แต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้นแล้ว
1: อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลย
3: ต้องดูว่า
2: อาจารย์
3: ตัวแสงนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหม
1: เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกพยาธิตัวจี๊ด
2: พยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไ
1: อกับไข่พยาธิ
2: รังสีแบบกำมันตะลังสีอย่าง
1: เงี้ยแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิ
2: แต่เขาไม่ค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยเลยเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์เออในเซเว่นมีขายอาจารย์
0: ใช
2: ่ใช่แหนมฉายรังสี
1: รังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ UV
3: ใช่ใช่ต้องไปดูว่า
2: ไม่ใช่ UV เดี๋ยวไป
0: เดี๋ยวเราไปฟังไปที่ค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
2: คุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้หลายคนไปเปิดตู้เย็นแล้ว
0: ดูแหนมดูหมู
1: ว่าฉายรังสีหรือเปล่า
2: แต่อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตาม
1: เอาไว้ก่อนอ
2: ย่างควรจะสุกนะคะปลอดภัยที่สุดคุณจิตราอายุ67ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง153บอกว่ามีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชาวันหนึ่งหลายครั้งอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานหาไม่ถึง1นาทีก็จะหายไปหาคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาท
1: ค่ะก็เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วอาการที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูนนะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยนะมันไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วพอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอนะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นนั้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยารับประทานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไปเนี่ยพวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าจบปริญญาไหมเพราะว่าจะมีไหลมาจากไหลปริญญา
2: หลาย
1: สำนักเนาะบางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหาย
2: อาจจะเป็น
1: มากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้
2: อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้
3: ใช
1: ่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกดมันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคอและ
2: ห
1: น
2: ัก
1: เน
2: ี่
1: ยมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงน
2: ะ
1: แต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอ
2: หมอปัจจุบัน
1: แผนปัจจุบัน
2: ที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์เองแนะนำ
1: โดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมี

0: ครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ้นอ
1: ันนี้แพทย์แผนปัจจุบัน
0: แผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ
1: ค
0: ุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค
1: ่ะโอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะ คุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะ
2: ค่ะ
1: ไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับ
2: ครับประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดข
1: ึ้
2: นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหนมันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่า
0: ไวต่อ
2: การ
0: ฉายแสง
2: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโม
1: ก็ไม่ฉายแสง
2: ไม่ฉายแสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อทำลายก้อนมะเร็ง
1: นั้น
2: ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไป
3: รว
2: มๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ
1: เฉพาะจุด
2: ชา
1: เกตตรง
2: ชาเกตกันนะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมาก
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะมองเห็นได้ลดลงอันนั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำค
2: ือ
1: เป็นตรงไหนยิงตรงนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: เอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยม
0: ีผลข้างเคียงน้อยลง
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะ
4: วันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโพลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ1คำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะคะ2เคยเป็นไทรอยเป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโพลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยที่เคยเป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่3แล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ
1: 3คำถาม
0: ยาคนไข้จะไปซื้อมาทานเอง
1: ซื้อได้นะซื้อได้ in one
0: ก็เอาคำถามที่1ก่อนว่าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอนนี่กินมานานแค่ไหนแล้วแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทโพลอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
1: ไม่สัมพันธ์
0: กันต้องดูว่าทานเปลี่ยนมาเป็นทานตัวนี้ตักนานแค่ไหนการนอนไม่หลับเป็นมานานแค่ไหนแล้วหลายคนที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนหลายคนมีความตั้งใจว่าอยากนอนหลับดีทุกคืนซึ่งก็ต้องถามคุณวันนาอีกทีนึงว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงกี่วันต่อสัปดาห์ที่รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะสองครั้ง
1: หมายถึงว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกต์ได้บ้างหรืออะไรคะ
0: ก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาล
1: โอ้ยนี่นอนไม่หลับเลยอันน
0: ี้ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งนั้น
4: ซื้อ92
0: ไปออก19
5: นอนไม่หล
0: ับ เสียไปเยอะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ได้
1: จากยา
0: ใช
1: ่
4: คือวันนาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาของการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กัน
0: สัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทโพลอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือนานๆเป็นครั้งอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่2ก็คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพลอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาอยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้งสองโล
1: ไปด้วยกันได
0: ้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยด์เป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็

0: ก็
1: ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเคียง
0: ไม่มีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเรา
1: แล้วแต่บุคคล
0: เราก็ทานได้นะคะถามว่าเมทโทพรอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไม่หลับได้ไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมทโทพรอลที่เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ในคนไข้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็มีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วมั้งค่ะ
1: นะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลค่ะคุณจริรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46สูง165นะคะหนัก50กิโลกรัมบริจาคเลือดทุกเดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบ2 สิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
2: เหล็กใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: เหล็กอายุ46ปี
1: ใช่
3: ใช
0: ่บริจาคเลือดก่อนอันนี้ผ่านตลอด
1: ใช่ผ่านตลอด
0: มีมา2ครั้งหลัง
1: ข้นเลือดเริ่มน้อยลง
0: ค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่าน
1: เลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือโลหิตจางนั่นแหละนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จาง
1: เขาบริจาคได
0: ้ได้นะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจําเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: 46
0: ประจําเดือนอยู่ดีๆประจําเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผักใบเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได้
3: ต้องไปหา
0: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรเง
0: ี้
3: ยคือต้องดูว่าแบบ
0: เสียเลือดทางไหน
3: ทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ต้องไปดูท
0: างหนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจากเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหม
3: ก็ทางเดินอาหารเป็นทางที่สองเลือดเสียเลือดได
0: ้ทางเดินอาหารลิซี่ดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะต้องไปหาสาเหตุก่อน
1: จำนวนหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่สาเหตุ
0: ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำ
1: ไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผัก
0: ไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือด
1: เขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับ
0: ไม่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มา
1: ทานยาตลอดค่ะ
0: หมายถึงว่าทานยาตลอด
1: แล้วก็ล่าสุดธาตุเหล็กมันจะทานแค่7วันใช่ทานแค่ช่วง
0: เวลาแค่7วัน
1: เป็นช็อตพีเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจากประจำเดือนแล้วต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะ
0: งั้นก็ไปหาสาเหตุทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่ม
1: เม็ดน่ะ
0: เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดง
1: ค่ะ
0: จะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดง ไม่ว่าจะก็คือสัตว์บกทั้งหลายนะคะ
1: เนื้อวัวแต่ต้องสุกอาจารย์
0: สุกต้องสุกค่ะสุกก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะ
1: หรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่องความ
2: เข้ม
1: เรื่องเลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะ
0: ก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะแต่ต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีหนึ่งค่ะ
1: ฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยนะคะพิมพ์เร็วมากแปลว่าชมอยู่ที่หน้าจอนะ
0: คะขอบคุณค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
2: วันนี้นะคะคำถามมาแบบรัว
1: ๆมาก
2: ถ้าภาษาเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วคำถามอายุ67ปีน้ำหนัก58 00 150ซมบอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วมันเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งถึงเดินได
3: ้
2: จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
1: อาการเหมือนอะไรคะนี่เหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: ทรงตัวไม่ได
0: ้เดินเหมือนเดินเหมือนทรงตัวไม่ได
3: ้ก็คือสองน่าจะเป็น2 ส่วนใหญ
0: ่ๆ
3: ส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืน
0: ใน
3: เวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาทนะครับที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกาย
0: แต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยาก
3: หมุนตัวก็ยาก
0: คือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกๆบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือนทรงตัวไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักหนึ่งก่อน
1: ตั้งหลักตั้งหลัก
0: เหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนนะแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ย
1: เริ่ม
0: คิดถึงเรื่องแบบ
2: ทรงตัว
0: เรื่องการทรงตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูแลว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพาร์กินสันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการทรงตัวทำให้การทรงตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว
2: ์นางแบบนางแบบแต่หลังๆพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะอาจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต
0: ้
2: องเซต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต
3: ้
2: องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาทนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิชยาศินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องท้องแข็งเรอมากมันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้องท้องแข็งบางคนน่าจะเป็นแน่นท้องท้องแข็งนะคือสมมติว่าแน
2: ่
1: นแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นแน่นนะคะถามว่ามันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนไหม
0: เดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูพอเริ่มมีอาการเหมือนมีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเนาะแต่จริงๆตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมา
1: ต้องมีเปรี้ยว
0: ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะไหลจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแสบร้อนโดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะม
2: ี
0: ลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆเนี่ยแล้วก็คิดว่า
2: อาจจะไม่
0: เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะ
1: ค่ะดังนั้น ถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องท้องแข็งแล้วเรอมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย
0: ์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีกรดมีลมเยอะ
2: ถั่ว
0: นะคะบางคนทานถั่วถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืดใช้ได้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะคะลองสังเกตว่าอาหารไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วลมดันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหรือบางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบุฟเฟ่ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรเง
1: ี้ย
0: ก
1: ็มีผลเดี๋ยวไม่คุ้มทานเยอะ
0: ๆหรือบางคนกินเร็ว
2: ทานเร็วรีบเลยรีบ
0: ไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี
2: ่
0: แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: ไปที่คุณธนาชนนะคะ
2: คุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลือด
1: เมื่อวานนี้ไปถามเรื่องไส้เลือดไง
0: นี่ต้องเป็นลูกเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลย
2: หลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะแบบบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
0: นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอก
2: อะไรประมาณนี้
0: อันนี้นี่ไม่เล่นโยคะนะ
2: ไม่อาจจะเหมือนกับว่าก็นั้นอาจารย์
0: มาถึงงอเข่าขึ้นมา
2: อ๋อที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไร
1: อาจารย์มิวอ
0: าจารย์มิว
2: เมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยออกยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบันคือหมายความว่ายังไงนะอาจารย
3: ์เขาผมคิดว่า
1: หมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็น
0: หรือว่าทำกายภาพ
2: คือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อน
3: คือคิดว่าจริงๆเราต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเบ่งมันแบบเพิ่มแรงดันในช่องท้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มันจะต้อง
0: ที่ต้องแรงดัน
3: เพิ่มแรงดันมันจะทำให้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลือด
0: หลังผ่าตัด
3: หลังผ่าตัด
0: เช่นยกขามาชิดหน้าอก
1: อันนี้ก็ใช้แรง
0: จะเพิ่มแรง
1: มันใช้แรง
2: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือน
3: อย่างที่ต้องเบ่งอะไรที่มัน
0: อะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะ
2: เดินได้
0: ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะ
1: ก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
2: คือถามหมอเลยว่าการผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได
1: ้
2: บ
1: ้
2: างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่องๆ
1: ค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลบๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะ
2: เยอะมากเลยเนาะเจ็บที
1: ่เส้นประสาท
0: มันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะจากที่ปลายนิ้วชี
3: ้ปลายนิ้วชี้คือจริงๆมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียว
2: เจ็บ
3: เนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตาม
2: ไปโดนแบบไปคูดกับอะไร
3: ใช่เป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต
2: ้เส้นตา
3: หมาอะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกต
0: ไม่ทันได้สังเกต
3: ครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให้หมอดู
0: ซะหน่อยไปหาหมอดู
2: หมอให้คุณหมอดูให้แพทย์ดูแล้วไปหาหมอทำไมอีกอาจารย์ก็คือว่าดูว่ามีบาดแผล
3: ต้องไปตรวจดูค่ะ ครับว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่น
2: หรือบางทีเราไปจับของร้อนอาจารย์แล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบ
0: ตอนจับตอนแรกชา
2: ไม่รู
0: ้สึกตัว
2: หาสาเหตุ
1: คุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไม่หมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็น
1: ใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 นถึง 18:00 นทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: บายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปมารวมกันนี่แล้วๆๆๆแล้วมานี่แล้วๆๆแล้วมารวมกันรวมกันรวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมัยถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคร
1: ับ
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องๆทางบ้านพร้อมมั้ยครับทางนี้พร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่ของตัวเองเลยครับไปเลย

น้องๆทั้งบ้านวาดถึงไหนแล้วครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับพี่เซฟแนะนำให้ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือ

0: 5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้
1: ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
1: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนของตัวนี้มา
1: ครับ
2: แล้วสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
1: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาลนะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
1: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ตรงคือล้อครับ
1: ครับ
3: ตรงก็คือหน้าของรถไฟตรงก็คือไฟ
1: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้คืออะไร
3: ที่ปล่อยควัน
1: อ้าวมีปล่อยควันด้วยเห็นไหมปล่อยควันเอาควันมาจากไหนอ่ะ
3: เพราะว่าใช้เอาไฟมาจุดเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำ
1: เติมน้ำลงไปเอาเริ่มเข้าใจนะเนี่ย
4: น้ำเป็นน้ำมัน
1: น้ำเป็นน้ำมันอีกแล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
3: ให้รถมันวิ่งฉึกฉักฉึกฉ
1: ักรถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
3: บนขบวน
1: บนอะไร
3: เขาเรียกว่าราง
1: เรียกว่าอะไรนะครับ
3: ราง
1: รางรถไฟใช่ไหมครับ
3: ใช่อ้
1: าวเพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครเอ่ยยกมือขึ้นน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี
1: ้เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ที่บายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
6: นี่ไง
1: ไหนเรือ
6: มีใบพัดอ
1: ่
6: ะ
1: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิ
6: ครับนี่ไงเรือ
1: แล้วมีอะไรอีก
6: ดอกไม
1: ้มีดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
6: ปะการังคร
1: ับใช่ป่ะน้องภูมิใช่ไหมครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
6: ลูกออส
1: ลูกออสจริงอ่ะ
6: ปลาน
1: ี่มีปลา
6: ลูกออส
1: อ๋อมีปลามีลูกออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็ปลานะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยภาพนี้ของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอิมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
7: งานเทศก
1: าลนะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
7: แม่ของหนูอยู่ในนี้ค
1: ่
7: ะ
1: แม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
7: งานเทศกาล
1: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
7: ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นเครื่องหมาย
1: เครื่องหมายอะไรครับ
7: เครื่องหมายบอกทาง
1: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
7: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค์
1: นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
8: หนูค่ะ
1: หนูอิมเองจะไปไหนลูก
8: ในนี้
1: จะไปหาคุณแม่เหรอคะ
8: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป๊า
1: เอาจูงอะไรมาด้วยเนี่ย
8: น้องหมา
1: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิมมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้น้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
9: สวนเชอร์รี่ค่ะ
1: สวนเชอร์รี่แล้วตรงนี้มีต้นเชอร์รี่ก ี่ต้นครับเนี่ย
4: 3ต้น
1: สามต้นนี่เยอะไหม
4: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
4: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
1: นี่คือผลงานต้นเชอร์รี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

0: ายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

0: ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6
1: เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลย
0: ว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุด

0: กด้านหนึ่งของสิ่งของ
1: ถูกต้องน้ำหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
1: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
2: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร่
0: ยางลบยาว4เซนติเมตร
1: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
2: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไร
0: ใช่
2: ถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
1: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับ1สูง120เซนติเมตรทุกไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: เมตร20เซนติเมตร
1: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
3: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนโค้งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
0: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
2: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือ ซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
3: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบย่าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ฮ่าเฮ้ยโอ้ยลองชิมรสชาติดอกไม้ไฟของตัวเองดูบ้างสิ
1: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
0: นี่เฮ้ยต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำเราได้เลย
2: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
0: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
2: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
0: ฮะจริงของนาย
1: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
0: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
3: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการทั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่แน
1: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก

0: ยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
1: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
0: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
2: ฮะ
3: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
4: นายช่างสงสัยอย่างนี้นี่เองที่แท้ปราดแห่งเงาก็ต้องการจะพบกับนายช่างสงสัยอย่างนั้นเองแล้วเนี่ย
5: แบบนี้แย่แน่แน่คือเราหยุดปราดแห่งเงาไม่ทันปล่อยให้ไปพบกับนายช่างสงสัยได้ต้องแย่แน่เลย
3: ฮะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแย่ยังไงอ่ะนายช่างสงสัยคือใครอ่ะ
5: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: เอ้า
5: ก็เห็นผู้เฒ่าตกใจขนาดนี้ฉันก็เลยคิดว่ามันต้องแย่แน่ๆนะสิ
3: ว้า
5: แล้วนายช่างสงสัยเป็นใครกันเหรอครับท่านผู้เฒ่าน
4: ายช่างสงสัยเป็นชายลึกลับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนก้อนเมฆที่ไร้รูปร่างคอยเฝ้ามองดูโลกแห่งปัญญาด้วยความสงสัยตลอดเวลา
3: หารู้ว่าท่านผู้เฒ่าหมายถึงตาลุงคนนั้น
5: ตาลุงไหนอ
3: ่ะอ๋อตาลุงแถวบ้านฉันที่ชอบเล่นตอบคำถามอะไรเอ่ยตลอดเวลาน่ะ
5: ตาลุงอะไรเอ่ยแถวบ้านนายเนี่ยนะ
4: ไม่ผิดนะเขาเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ได้รับฉายาว่านายช่างสงสัยยังไงล่ะ
5: ใช่จริงๆเหรอนี่นายรู้จักนายช่างสงสัยด้วยล่ะเนี่ย
3: รู้จักสิแถวนี้เขารู้จักกันหมดนั่นแหละไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยฉันจะเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาบ่อย
5: ๆ
3: ฮะหรือว่าปลาแทงเงาจะไปขอข้าวนายช่างสงสัยกินเหมือนกันน่ะ
4: ถ้าแค่ขอข้าวกินก็ดีนะสิไม่ว่าตอนนี้ข้าจะยังไม่แน่ใจว่าปราดแห่งเงาขึ้นมาพบตัวในช่างสงสัยทำไมแต่ยังไงก็ต้องรีบยึดปราดแห่งเงาไว้ให้ได้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะหากสิ่งที่ข้าเดาไว้เป็นจริงการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับในช่างสงสัยจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังแน่นอน
2: ฮะฮะ
1: โอ้ยผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ฝีมือร้ายกาจจริงๆเลย
6: นี่กืนสู้กันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเราต้องโดนเจ้าผู้กล้าแห่งเงาเนี่ยจัดการหมดแน่
1: ๆพอนายพาท่านผู้เฒ่าแล้วก็คนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเถอะฉันจะถ่วงเวลาเจ้าผู้กล้าแห่งเงานี่เอาไว้เอง
6: นายจะบ้าไปแล้วเหรอต้นกล้าเราสองคนช่วยกันสู้ยังไม่ไหวเลยแล้วนายคนเดียวจะทำอะไรได้ยังไง
5: นั่นนะสิขืนสู้คนเดียวมันจะยิ่งอันตรายไปกันใหญ่นะ
1: ฉันเป็นอันตรายเพียงคนเดียวก็ยังดีกว่าที่โลกทั้งโลกนี้จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจอันชั่วร้ายไม่ใช่หรือไงพวกนายรีบล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะ
5: ชะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่านายจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะพวกนายเนี่ยไม่รู้จักรักตัวเองกันบ้างหรือไงนะ
6: เฮ้ย
1: เยอะ
6: เฮ้ย
1: ไปแล้วทุกคนตอนนี้แหละ
6: ตกลงทุกคนเราได้ไปกันเถอะ
5: เฮ้ย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: นายน่ะหนีไม่รอดหรอกเฮ้ย
1: แย่แล้ว
2: แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วสิ
1: ลุกแบบปักพื้นเหรอเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ย
0: เป็นยังไงในที่สุดพรรคพวกของนายก็ทิ้งนายไปอยู่ดีเห็นไหมล่ะ
3: พวกเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปซะหน่อยฉันเป็นคนบอกให้พวกเขาหนีไปเอง
0: ชะทำไมต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่นมันมีความสุขนักหรือไงนายลองดู

0: ัวเองตอนนี้สิแล้วดูฉันสิในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีทำให้เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปก็คือเลิกคิดถึงความรู้สึกผู้อื่นทิ้งความเห็นอกเห็นใจไปซะ
1: ไม่จริงหรอกทนายคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงจิตใจผู้อื่นนายก็คงไม่เก็บเรื่องนี้มาทนทรมานจนยอมรับข้อเสนอของปราแห่งเงาหรอกจริงมั้ย
0: หมายความว่ายังไง
1: เพราะถ้านายไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนายจะเสียใจที่พ่อแม่นายผิดหวังในตัวนายไปทำไมอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นสักทีเดียวหรอกนะบางทีฉันอาจจะทำเพื่อตัวเองก็ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาที่ฉันเห็นคนอื่นเดือดร้อนฉันจะรู้สึกทรมานมากกว่าเวลาตัวเองเดือดร้อนเองซะอีกนายเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอ
2: แม่พ่อว่าเป็นเพราะเราไปยัดเยียดให้ลูกเรียนอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเลยทำให้ลูกของเราสอบได้คะแนนลดลงน่ะ
1: แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพ่อพวกเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเป็นความผิดของพวกเราเองแหละนะ
0: เป็นเพราะเราหมดแต่สนใจคนอื่นหมดแต่ติวให้คนอื่นแท้ๆเลยทำให้พ่อแม่เราต้องมานั่งเสียใจแบบเนี้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วใครจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะไม่ทำเพื่อคนอื่นอีกต่อไปฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้ว
1: ถ้านายยังสนใจความรู้สึกของพ่อแม่นายอยู่ก็หมายความว่านายยังมีหัวใจอยู่นายยังไม่ได้ทิ้งความเห็นใจผู้อื่น
3: ฉันขอบใจนายมากนะ
4: ขอบใจมากเลย
3: นี่เยี่ยมจริงๆนะ
4: เออไม่เขิน
5: เพื่อนกัน
6: เฮ้ยฮะดูสิพลังแห่งความมืดของผู้กล้าแห่งเงาสลายไปแล้ว
7: เฮ้ยเฮ้ยพวกเรารีบไปดูต้นกล้ากันเถอะ
6: จริงด้วยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
8: อะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยตื่นเต้นตกใจอะไรกันอีกแล้วอ่ะขี้ตกใจกันจริงๆเลย
9: พลังของผู้กล้าแห่งเงาหายไปแล้วตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์ไปแล้วนะ
8: ฮะดินแดนเรามีผู้กล้าด้วยเหรอเนี่ยว้าวดีจังเลยฮะ
0: ผมต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนายเนอะเจ็บหรือเปล่าอะเป็นอะไรมากไหมอะ
1: ไม่เป็นไรมากหรอกระดับผู้กล้าในตำนานอย่างฉันแค่นี้สบายอยู่แล้ว
6: นี่ยังไม่เลิกคุยว่าตัวเองเป็นผู้กล้าในตำนานอีกเหรอเนี่ย
0: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาปฐมพยาบาลนายให้นะ
4: ทำไม่ได้หรอกตอนเนี้ยนายดึงหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ไม่ได้แล้วเหรอเพราะว่านายน่ะไม่มีพลังความมืดอยู่กับตัวแล้วนายไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาอีกต่อไปแล้ว
0: อ๋องั้นเหรอ
1: นั่นสิไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาแล้วงั้นต่อไปนี้เราจะเรียกนายว่าอะไรดี
0: อ๋อฉันชื่อ
1: เอื้อแบบเอื้อเฟื้อนะเหร
0: ออืมใช่แล้วล่ะอ๋อนายมีแผลนี่เจ็บมากหรือเปล่าอ่ะ
9: สมแล้วที่ชื่อนี้จิตใจอบอ้อมเอื้ออารีสมชื่อจริง
10: ๆ
0: ใช
10: ่อ้อชาวแล้วหรือเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนกันอีกเหรอไหนบอกว่ารีบไงอ้าวแล้วนี่ใครเนี่ย
0: สวัสดีครับผมชื่อเอื้อ
6: ยายก้อนหินพูดได้อะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่วันได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
0: โอ้ย
3: วิดดี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
2: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซารัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซารัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้สิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะ แม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่เพราะความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกระดิ่งตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ํากันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ําไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆ

ี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่แล้วต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะอันนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการปิดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะ

ราที่มันแห้งนะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยแต่ปกติจะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยอย่างนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบ๊ททาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบ๊ทจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบ๊ทก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

ประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบพี่โบมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า

0: DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

างน้องเราจะไปทำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆ

ลยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากน้องอินซีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสักกระดาษสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะลาสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของโบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้า

0: ู่ในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้ว เพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อน

0: หนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักรแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะลูกค้าทั้งหลายนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของ
1: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งอีกแบบ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อขอสืบเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่าพูดถึงคำว่าเขาว่ากันว่านะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะและวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมอีกหนึ่งฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องไมล์ธนพรรัตนสสิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้ยินที่เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องไมล์ก่อนนะค
2: ะ
0: ผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย350ซีซีเนี่ยดีที่สุด
2: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนก็นะก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ350ซีซีสิส่วนตัวเนี่ยที่มาทำก็350ซีซีเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยถูกไหม
0: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็อย่างที่ทราบกันครับมันจะมีไซส์ที่ไล่จากเล็กไปใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วแต่ผู้ผลิตนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้ส่วนใหญ่ว่าเวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือต้องดูลักษณะของไข้ก่อนว่าตัวสูงตัวความสูงประมาณเท่าไหร่ช่วงหน้าอกประมาณไหนมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะฮะถึงจะเลือกไซส์ที่ได้ขนาดที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาเราเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ยเรามักจะต้องมองไปไกลๆด้วยเช่นเราคงจะไม่อยากจะสวยแค่ปี2ปีแล้วก็ต้องมาแก้นะฮะเราอยากจะให้มันสวย10ปี20ปีหรือว่าตลอดไปเลย

0: ถ้ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณพวกนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องดูลักษณะสรีระแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเป็นหลัก
1: ของแต่ละคน
0: ใช่ใช
1: ่แบบไหนใหญ่ที่สุด350ซีซีนี่คือใหญ่สุดไหมคะ
0: เกียรติที่เป็นคัพอาจจะง่ายกว่าเช
1: ่
0: นถ้าเกิดว่าคนที่มาเสริมมามันจะเริ่มด้วยคัพ A หรือ B ถ้าเราขึ้นมาจาก A มาเป็น B ก็อาจจะเสริมไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะ200 250ถ้าคัพ A เป็น C ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ300หรือถ้าเป็น D doc ขึ้นไปอาจจะ350ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าคัพ E เลยอาจจะต้อง400 500 600อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใหญ่ไปมันก็น่าจะมีปัญหาได้ในอนาคต
1: ถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะ
0: คัพไปหมด
2: ก็น่าจะเป็นชุดหนุ่มตอนนี้แล้วค่ะ
1: ก็น่าจะทานเยอะไปนะคะมีตรงนั้นนะคะโอ้โหนี้ได้ทราบถึงไซส์ขนาดหนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้า6ของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยแบบปรับทรงของเราได้ด้วยไหมคะ
0: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตรวจก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอกจะบอกว่าคือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ปกติบางคนก็มีหน้าอกบุ๋มบางคนก็หน้าอกแอนบางคนก็แคบบางคนก็กว้างบางคนก็มีเนื้อน้อยมากเหมือนผู้ชายเลยบางคนก็มีเนื้อมาพอสมควรแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็จากที่เคยมีก็แฟบหายไปหมดเลยเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูเป็นลายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาดูรายละเอียดเหล่านี้อีก
1: อ๋อสำคัญมากๆอ่ะอันนี้ก็ข้อสงสัยแรกของเรากระจ่างมากเลยนะคะกับเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งที350ซีซีไปเลยดีไหมคุณหมอช่วยชี้แจงให้เลยค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดีที่สุดกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกก็คือ350ซีซีไปเลย
0: จริงๆแล้วไม่จริงนะส่วนใหญ่คนไข้ไปดูรูปมาไปดูรีวิวมาแล้วก็จะบอกว่าหนูขอเท่านี้แหละ350อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราให้ฟังก็คือว่าที่แต่ละคนความสูงไม่เท่ากันลักษณะโครงสร้างอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องถามด้วยว่าวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมฮะบางคนก็เพื่อการทำงานอาจจะต้องการที่ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายอมรับได้กับการที่ว่าอนาคตต้องมาแก
1: ้
0: กับบางคนบอกว่าขอเสริมให้แต่งตัวได้ง่าย
1: ๆ
0: แต่ว่าขอให้อยู่ได้ไปยาวๆไม่ต้องแก้เลย อะไรแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้รู้เลยด้วยซ้ำไปแค่แต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลใครเลยกันแบบนี้ก็ต้องแล้วแต่จะผสมด้วยบางที่ก็จะมีการใส่ซิลิโคนให้คนไข้ลองสวมเสื้อในแล้วก็ดูกระจกก็จะได้ทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงขึ้นจากนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆไปเลยอย่างเช่น10ปี20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเลือกไซส์ที่เนื้อเรารับได้ซึ่งการตรวจเราต้องเช็คหลายจุดเช่นความยืดหยุ่นของเนื้อความหนาของเนื้อเต้านมแล้วก็อาจจะต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามีน้องลูกเราจะให้นมลูกเนี่ยกำลังให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลายคนด้วยเราจะเผื่อไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมันจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดถ้าเป็นไปได้เฉยๆไม่ได้จะต้องคิดถึงระยะยาวด้วย
1: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบกลับมาแก้ทั้งแก้แล้วแก้อีกเคยมีคนแก้แล้วแก้อีกหลายรอบไหมคะคุณหมอ
0: ก็มีนะฮะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยการแก้สนมมันต้องมีแผลเป็นนะสมมุติว่าเป็นแผลเป็นที่ทําจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดพังผืดเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
1: โอเคดูดีๆอย่างน้องไมล์เนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
2: เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขาก็แนะนำมาเออไมล์ทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350ซีซีเนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเราอะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่บนใหญ่ล่างก็โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่นี่อะไรก็
1: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วตัวจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินอย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัม

0: หน้าเชียวอะไรเงี้ยก็ดูที่สรีระแต่ยังน้องทำพี่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างดีคุณหมอว่าไหมคะ
1: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกมันต้องไม่เห็นขอบอะถ้ามันเห็นเป็นรูปจะได้แบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ดูแบบดูค่อนข้างเฟย์ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
0: แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
2: หยดน้ำทรงกลม
0: ทรงกลมผิวอีก
2: ผิวทรายผิวเรียบ
0: ของหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
2: อันนั้นคนละผิว
1: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยเราจะรู้ว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบโอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันเลยต้องมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะนี่ผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงไปเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้อยากจะใช้จริงๆเนี่ยต้องรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้
2: แล้วมันผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องเกี่ยวกับผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
1: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะฮะและประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะเนี่ยหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจำเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะดูเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
0: เกาะใช
1: ่ใช่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็ทรงกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับทรงกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออกคือคนดูก็ยังไม่ออกว่านี่ผิวทรายหรือว่าทรงกลมกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอความรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
0: ้
1: ทรงหยดน้ำมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นมา
0: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่สุดคุณหมอเคยผ่านอะไร
1: ก็เดี๋ยวนี้บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มันดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการให้มองเห็นนะนั้นมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เราด้วย
0: เขาว่ากันว่า
2: เขาว่าแล้ว
0: เขาว่ากันว่าเนี่ยบางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียวดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้องอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบ

0: ในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
1: ค่ะ
2: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นมันจะมีการใช้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัดที่ใช้กล้องในอันอื่นเราต้องการที่จะลดแผลเป็นเพราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นนั้นก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องหรือส่วนใหญ่เป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามิฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่า1เซนไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับนึงเพื่อที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เพราะเนี่ยการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาว5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของศัลยแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางหลักแร้ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีคนใช้ไหมมีคนใช้ถ้าถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
0: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี่ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอน
1: ซิลิโคนแบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้อย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีร้อยมากกว่า
2: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่ารักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกรักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงส่วนถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีรอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราต้องคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปเป็นตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
0: ะ
2: ปัจจุบันส่วนใหญ่ศัลยแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่ายสองคือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่รักแร้ก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
0: ่
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
0: ถามน้องไม้บ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
1: ก็ส่วนตัวไม่เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถ10ล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคแรกอะค่ะคือไม้ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามายังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมายังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มายก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
0: ไ
1: หมจะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มายทำคือเอนนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมค์ทำกี่ปีละคะอันนี
1: ้จริงๆไมค์ทำมาประมาณ4-5ปีได้แล้วค่ะ
0: 4-5ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
2: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยในอดีตมันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็อย่างที่บอกประโยคว่า10ล้อทับช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันประโยคเหมือนกับคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
0: ้
2: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าถ้าเป็นต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่ซ้ำไป
0: อุ้ยจริงเหรอเนี
2: ่ยแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10ล้อทับเนี่ยเท่ากับตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมากหมายความว่าคนไข้สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังนั่งเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ย ช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกัน
0: ขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
1: พ
0: ี่
1: สนาก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เล่นโยคะ
0: น่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
1: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
0: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะคะใหญ่มากพูดเพื่ออะไรเนี่ย
3: พูดเพื่อแบบขายของ
0: อ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่คุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
2: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายฟื้นฟูมากกว่าทั้งพอยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนกับพ
0: ัก
2: ฟื้นแล้วก็รีคอเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
0: โอเค
1: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของหมักดองมันเกี่ยวกันหรอคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึง
2: ก็คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมแล้วกันเข้าไปข้างในนะฮะเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการให้มันมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ได้ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้าเกิดมันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอามันก็หน้าอกเราเองถูกไหมกับกันก็คือว่าถ้าเราทานคลีนหน่อยทานอาหารสุกหน่อยทานอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยหลีกเลี่ยงไอ้พวกของมึนเมาหรือพวกนี้มันก็คือผลบวกๆกับการที่เราผ่าตัดเพราะนี้เราสาลงทุนความเจ็บลงทุนทั้งเสียตังลงทุนทั้งอะไรเราอยากให้มันหายเพอร์เฟกต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เซฟแพ้นูนทั้งผื่นหรืออะไรทั้งนั้นเพราะนี้ก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
0: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทำแล้วหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วมีคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูกอะไรเงี้ย
1: ใช่ให้นมลูกได้ไหมคะ
0: มันจะมี
1: ถ้าเราทำ
2: ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกติเลยนะฮะก็คือให้ได้เหมือนกับคุณแม่ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
0: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช
2: ่ไ
0: หม
2: ไม่เลย
1: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตามเนี่ย
2: ต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้เขาเรียกใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
0: แต่จะดูดยากหน่อยมีผล
2: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
0: อ๋อดูดง่ายขึ้น
2: เพราะมันใหญ่ขึ้น
0: เพราะปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
2: ใช่คือแม่แม่หน้าอกคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าเสริมไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
1: จะทับหน้าลูกไหมคะ
2: มันจะลำบาก
0: อุ้มลูก
1: ทำไมลูกไม่ร้อง
0: นะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้างสิบล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
2: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ในคู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ว่าตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆนะฮะอันนั้นข้อแรกข้อ2คือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดิมปัญหาที่กลัวเช่นผังผืดมันก็ยังมีอยู่ นะเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่าทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟคที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
0: โอเคค่ะวันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องใหม่มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเนี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
2: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนไข้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็งมันแข็งกันค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเหมือนว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลอะไรกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
0: โอเควันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแหมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เรา3คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันติสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงและเราสามารถคิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็เออสนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวหรือเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ต

คอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แหละครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้1 Impact 5เมืองทองธานี2 Indoor Stadium หัวหมาก3 Bytech บางนา4 Thunderdome เมืองทองธานี5 Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี6ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่8หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์9เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ10โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างเนี้ยเราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัยคิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดละเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าและเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งเราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์ครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมียาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดู reference อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อสองคือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะละแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉาย follow ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้ก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ย

0: สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงสุรพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงเป็นแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของแกตแพดนะครับแล้วก็เหมือน

0: กันคือรอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ Onet Enet แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนะนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
3: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยนะคือความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอาย
1: ุ
0: เท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะส
0: ัง
1: คมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดแบบว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหน อยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค่ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปเราสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
1: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลเองนะแล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้วันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กลับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่
0: ะ
2: คุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะ ก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย

0: ของร่วมแข่งกันด้วยเลยนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
1: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
0: จำแม่เพื่อนๆได้
1: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยครับ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิ่นเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: จริงๆระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่างๆ
3: ให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
1: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
1: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
0: นี่งั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตวงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม่ช้อน
3: หน
0: ึ
3: ่งถ
0: ้
3: วยต
0: วงใช่อะไรหนึ่งถ้วย
4: ตวงก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
5: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไหวไหมคะอุ้ยโกหกจริงเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ต่อ
1: ไข่ไก
0: ่ต่อไหมคะต่อไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอบไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอบเขาอยู่ให้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอบเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอกไหมเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะทั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็คชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะเอาเลยค่ะเช็ค
1: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: ก
0: ิน
1: แล้วท
0: ้
1: องเส
0: ีย กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆก็ทำเล่นเนี่ยสนุกสนานนะคะน้องก็ต้องให้ทำกันให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: พอแล้วค
0: ่
1: ะแล้วเด
0: ี๋
1: ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วหรอจริงอ่ะ
5: ไปเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลม
5: ัน
0: จะติ ด
5: ในรูป
0: ไ
5: ม่
0: เ
5: น
0: ี่
4: ยแล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
5: ค่ะ
0: มาพวนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: กินนะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไงโอ้

0: ล่นแล้วเล่นแล้ว
1: เล่นอะไรกันคะนี่ไงทำส่วนผสมถ้า
0: บิ๊กด้วย
2: มันมีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
0: ใช่
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนเลย
0: ชิ้นชิ้น

0: ำแป้งอีกอย่าง
1: โอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
2: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียน
3: ค่ะ
4: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้เหรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากจานที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
3: คะ
4: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
3: ทาแป้งค่ะ
4: ใช่ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่มาถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
3: ค่ะ
4: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
3: ล้างได้ซักได
4: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
3: ้
4: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะ
3: คะ
4: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
3: คือ
4: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
3: ค
4: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
3: ้
4: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
3: โอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จนะคะ
4: นั่นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
5: ต
4: ื
5: ่นเต
3: ้
5: น
4: อร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
3: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
1: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการนี่เขาจะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ถ้าถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะน
0: ะ
1: ก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีตอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
0: ค่อยๆเริ่มนะคะ
1: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
0: ี่
1: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
0: เวลาเลย
1: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
0: ะ
1: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
0: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
1: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
0: ็
1: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
0: ค่ะ
1: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
0: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้และอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะถ้าเป็นคุณแม่ที่
1: แรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
0: ้
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
0: ค
1: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
0: ม
1: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
0: เสียงจากคนแย้ง
1: ครอบครัวประมาณนี้แหละใช่ใ
0: ช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
0: ้
1: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
0: คะ
1: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
0: ค่ะ
1: คุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
0: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ใน

0: ระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ความจริงทำได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
0: ค่ะ
1: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
0: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
1: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
0: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
1: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
0: ้
1: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
0: ้
1: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
0: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที่
1: แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยและเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
0: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
0: ่
2: อ
1: วันประชุมผู้ปกครอง
2: ประชุมจะได้เจอง
1: านปีใหม
0: ่
1: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
0: ์
1: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับสลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
0: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
0: ค่ะ
1: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
2: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม
0: ่
2: ไปแลกเปลี่ยนค่ะที่ว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
0: ที่โรงเรียนอย่างคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วแต่กิจกรรม
2: แล้วแต่กิจกรรม
0: ช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
1: คนจริงได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกสถาบันกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
0: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้อง

0: ไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วราคาโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบันอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ๊ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดเนี่ยน่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มไปแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้ววะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหล่า

0: ให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ
0: ๋อรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักจะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอาบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอาบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: าวพูดแบบนี้แล้วอาบันจะนึกถึงบางที เคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอาบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอาบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอาบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเออเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช้เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที
0: ่
1: จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ
1: ้
0: าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
1: สามชั่วโมง
0: สาม
1: ห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล
1: ้
0: างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล
0: ้
1: างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช
0: ่
1: นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้ ให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร